0: ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEOs นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทต่อท่านนะคะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถจด3เบอร์นี้ไว้ได้เลยนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076นะคะเบอร์ที่2ค่ะ0944803034และเบอร์0943966649นะคะต้องบอกว่าต้องรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับ CEO อาเซียนรุ่นที่3แล้วนะฮะก็รีบสมัครนะครับที่มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็พยายามจะปรับให้ทันยุคทันสมัยนะครับมีเรื่อง AI เข้ามาด้วยนะเพราะตอนนี้ไม่มีเรื่อง AI ไม่ได้นะฮะพูดถึงเรื่อง AI ผมพาไปที่เวียดนามนะครับจากเวียดนามนิวส์นะฮะก็ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปอีกไม่กี่วันนะทางการของเวียดนามนะครับจะมีการประกาศนะครับบอกว่าการใช้ AI ในการศึกษานั้นจะต้องมีกรอบเรื่องของความสุจริตทางวิชาการด้วยนะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้นะครับการใช้ AI ในการกระทําการที่ไม่สุจริตในการในการเรียนการสอนนะไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบการโกงการทดสอบการโกงการประเมินหรือการทําโกงการวิจัยเนาะคือแบบไปปรับบิดหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรงและสถาบันการศึกษาของเวียดนามนั้นนะครับจะต้องพัฒนากฎระเบียบเพื่อให้ครอบคลุมการใช้ AI ในทุกระดับของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมการวิจัยการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคือที่เอาข่าวนี้มาเล่าเนี่ยจะทำให้เห็นว่าจะชวนมองว่าคือเวียดนามเขาค่อนข้างมีความทันสมัยนะคือเอาเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาด้วยคือปกติเนี่ยการใช้นโยบาย AI เนี่ยอาจจะมีการประกาศแบบกว้างๆหรือว่าแต่ละสถาบันเป็นคนดูแต่ว่าอันเนี้ยทางการส่วนกลางของเวียดนามเนี่ยเป็นคนประกาศเรื่องนี้เลยโดยกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามนะครับก็พูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้AI เนี่ยกับการอุดมศึกษาและสถาบันทางด้านการอาชีวศึกษาโดยมีหนังสือเวียนออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้วันที่15สิงหาคมนี้นะครับซึ่งผมพาไปดูกันนิดนึงว่าเขาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Big Data Cloud Computing VR การฝึกอบรมนะแล้วก็เรื่องอื่นๆใดๆแม้กระทั่งการจัดการก็ตามทีเนี่ยล้วนแล้วแต่เข้าข่ายหมดเลยซึ่งจะต้องไปดูนะว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาละเมิดนะฮะเรื่องของจริยธรรมต่างๆหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่เขาบอกนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยนะครับเขาระบุเลยว่าAI เป็นเครื่องมือสนับสนุนไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นักศึกษานักวิจัยอันนี้สำคัญมากคือ AI เข้ามาช่วยได้นี่ชัดเจนเลยนะครับ AI เข้ามาช่วยได้แต่มาแทนที่ไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยตัวของคนนะที่อยู่ในการศึกษาการวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องรับประกันความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นกลางความโปร่งใสการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการตรวจสอบและจะต้องไม่มีการบิดเบือนผลลัพธ์อันนี้ถือว่าชัดเจนมากเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเอา AI ไปใช้ในการโกงในระดับต่างๆที่บอกเนาะการคัดลอกหรือ plagiarism นะครับต่างๆถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นนะแล้วก็แจ้งให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนะจะต้องคือเหมือนตัวนี้เป็นส่วนกลางเป็นเหมือนเป็นแผนแม่บทออกมาสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยจะต้องไปรับเอาแผนแม่บทเนี้ยไปออกระเบียบภายในกันเองซึ่งจะอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งคาดว่าระเบียบใหม่นี้นะครับจะทำให้การใช้ AI นั้นนะครับมีความรับผิดชอบโปร่งใสและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหเวียดนามไปไกลมากนะฮะ
0: นะฮะแต่ว่า AI เนี่ยคือเขามีความแบบพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมไว้แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องรีบทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะควบคุมทีหลังยากนะฮะ
1: คือมองการไกลมากอ่ะก็คือทันท่วงทีอ่ะนะอันนี้ก็ต้องชมเพราะนะเวียดนามนี่ตอนหลังนี้ก็มีอะไรที่ว้าวมากๆแล้วก็โปรเกรสซีฟมากในหลายเรื่องครับ
0: ถูกต้องค่ะนะคะจาก AI นะคะมาปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูเรื่องของกินกันบ้างดีกว่านะคะ Time Out Magazine นะคะก็เป็นสื่อด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์นะคะเขาก็ได้มี

0: เปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดนะคะหรือว่าอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2020ถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่สูงเท่าที่คิดไว้แต่ว่าติดแน่นอนนะคะยังอยู่ในท็อป10อยู่นะสำหรับกรุงเทพนะคะอยู่อันดับ9ของโลกนะคะด้วยคะแนนความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 56% นะคะแต่ว่าสำหรับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดที่ได้รับความพึงพอใจที่สุด10อันดับแรกนะคะอันดับ1เนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณพูดถึงเวียดนามนะคะก็คือโฮจิมินห์นะคะประเทศเวียดนามใช่นะคะได้คะแนน 63% รองลงมาคือกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะได้คะแนน 62% นะคะจาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะได้รับคะแนน 59% ใต้ไทเปไต้หวันนะคะได้ 59% เม็กซิโกซิตี้จากประเทศเม็กซิโกได้คะแนน 58% นะคะขณะที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะได้ 58% ฮานอยนะคะกลับไปที่เวียดนามได้ 57% โยฮันเนสเบิร์กนะคะจากประเทศแอฟริกาใต้ 56% นะไม่แน่ใจว่าใครเคยไปไหมนะ
1: คือออกไปกินได้ใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ออกไปนั่งกินข้างถนนได้ใช่ไหม
0: นะคะได้อันดับ8ไปนะคะกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไปก็ได้ไปอันดับที่9นะคะแล้วก็อันดับที่10ก็คือมุมไบประเทศอินเดียนะคะได้ 55% ไปนะคะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินนะคะก็จะวัดจากมุมมองของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะนะคะโดยให้คะแนนตามหัวข้อต่างๆอย่างเช่นความคุ้มค่าราคาที่เข้าถึงนะคะรวมถึงคุณภาพของอาหารเป็นต้นนะคะซึ่งภายหลังการเปิดเผยผลสำรวจดังกล่าวเนี่ยสื่อเวียดนามก็มีการรายงานว่านี่โฮจิมินห์นะคะได้แซงหน้ากรุงเทพและสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารชื่อดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ได้ขึ้นครองอันดับ1ในการจัดอันดับเมืองแห่งอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดระดับโลกของ Time Out Magazine เป็นครั้งแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากนับเฉพาะการจัดอันดับของ Time Out ในหมวดของสตรีทฟู้ดครั้งนี้เนี่ยใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดอันดับของเวียดนามที่ขึ้นมาอันดับแรกนะคะเป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าหากนับรวมในหมวดของ Best Food Cityหรือเมืองที่มีอาหารดีที่สุดในโลกเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สตรีทฟู้ดอย่างเดียวนะคะก็มีการจัดอันดับมาต่อเนื่องหลายครั้งมาแล้วก็เวียดนามก็ติดอันดับตรงนั้นมาหลายปีแล้วนะคะกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้อันดับต้นๆของตารางเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสตรีทฟู้ดเราอาจจะยังอยู่ในอันดับที่9แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ Best Food Cities เนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยก็มีติดอันดับต้นๆมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเผื่อใครอยากจะไปท่องเที่ยวเรื่องของแนวสตรีทฟู้ดนะคะลองดูการจัดอันดับตรงนี้ได้ค่ะ
1: น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเนาะเพราะอย่างที่บอกที่คุณลิซ่าพูดเนี่ยคือไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่เป็นคนมอง
0: ถูกต้องค่ะเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนให้อันดับไปเป็นคนจัดอันดับจากตรงนั้น
1: ใช่ซึ่งเขาอาจจะรู้ว่าเฮ้ยย่านนี้ปลอดภัยย่านนี้โอเคอะไรเงี้ยร้านนี้สะอาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าอย่างไม่ใช่ว่าทุกร้านที่จะดีเหมือนกันหมดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วในแง่ของการไปท่องเที่ยวแบบถ้าเราไปแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งที่เขาแรงกิ้งอันดับสูงๆแบบนั้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องของดีเดย์สิงหาคมนี้ค่ะไทยกับเมียนมานะคะจะถกวิธีแก้มลพิษในแม่น้ำกกค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
4: ว้ายฉันโชคดีอะไรขนาดนี
5: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM

0: 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะวันนี้ประเด็นเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้นะคะไทยเมียนมาถกวิธีวิกฤตนะคะวิธีแก้วิกฤตพิษน้ำกกนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณกฤต
4: สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
2: ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องของวิธีแก้นะคะวิกฤตมลพิษในแม่น้ำกกกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอเรื่องของคำถามและของรางวัลค่ะ
4: ครับผมคำถามนะครับแม่น้ำสายหลักในจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีปัญหาหนักวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่สายนะครับก็คือ A 4 สายแล้วก็ B 3 สายครับรางวัลเป็นชาจากเมียนมาครับ
2: อืมนะคะชอบมากเลยชาจากเมียนมาอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตทวนคำถามกับพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะคำถามค่ะแม่น้ำสายหลักที่มีปัญหาในจังหวัดเชียงรายนะคะมีกี่สายนะคะ A มี4สาย B 3สายนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะ4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
4: ครับผม
5: เชิญเลยครับ
4: ครับผมก็มีแฟนคลับที่จากเชียงรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะครับโทรศัพท์มาที่บ้านก็โทรมาคุยถึงเรื่อง
5: โอ้โหครับ
2: exclusive มากเน
4: ี่
2: ย
4: โอ้โหก็เขาก็บ่นถึงเรื่องของภาวะมลพิษในแม่น้ำกกนะครับผมก็บอกมันไม่ใช่สายเดียวนะครับที่มีปัญหาวันนี้หลายสายทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำหลายสายมากนะครับที่เราทราบกันก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยก็คือแม่น้ำกกนะครับที่ผ่านเชียงรายนะผ่านตัวจังหวัดแล้วก็อีกแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่เคยมีปัญหาหนักก็คือมีถึงน้ำท่วมแล้วก็ในอำเภอแม่สายนี่ก็แทบจะพังนะครับเพราะว่าขนเอาพุ่มมลพิษต่างๆรวมทั้งดินนะครับแล้วก็เศษซากของไม้อะไรต่างๆไหลลงจากภูเขามาท่วมอำเภอแม่สายจนเละนะครับอันนั้นก็คือแม่น้ำสายนะครับแล้วอีกแม่น้ำสายหนึ่งที่มีปัญหามากๆก็คือแม่น้ำลวกนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแม่น้ำลวกนะครับแต่คนเชียงรายน่าจะรู้จักนะครับเราเรียกกันว่าศพลวกนะครับศพลวกเนี่ยก็คือปากทางออกแล้วก็ทำให้ก่อกำเนิดไอ้สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็คือแม่น้ำสามสายมาศพกันที่ตรงข้ามกับที่ฝั่งอำเภอเชียงแสนแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามของเราเรียกว่าห้วยพึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ตั้งคาสิโนในวัดปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นสามเหลี่ยมทองคำหลายคนคงเคยไปถ่ายรูปนะครับแม่น้ำลวกเนี่ยมันมาจากทางฝั่งของเมียนมาโดยตรงนะครับไหลมาจากทางรัชฉานนะครับตอนเหนือของรัชฉานแล้วก็ไหลเรื่อยมาแล้วมาลงมาที่ท่าขี้เหล็กนะครับผ่านตรงนั้นแล้วก็ไหลไปลงไปบรรจบกับแม่น้ำสายกับแม่น้ำโขงที่ศพลวกอย่างที่บอกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม่น้ำอีกหลายสายในจังหวัดเชียงรายที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่จะเล่าสู่กันฟัง

0: ็คือ
1: ครับ
0: มีแม่น้ำอิงนะครับแม่น้ำอิงนี่เป็นแม่น้ำที่แปลกมากเพราะไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่น้ำนี่จะไหลจากเหนือลงใต้นะครับแต่อันนี้ก็คือจากใต้ขึ้นเหนือแสดงว่าทางเหนือทางใต้ตรงนั้นเนี่ยมันมาจากจังหวัดน่านนะครับเป็นมาจากภูเขาเทือกเขาตรงนั้นจังหวัดน่านแล้วก็ไหลผ่านอำเภอจังหวัดพะเยาเมื่อก่อนเป็นอำเภอพะเยาเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดพะเยามาหลายสิบปีละนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นอำเภอพะเยาอยู่นะครับแล้วก
1: ็ครับผมเพิ่งทราบเนี่ยเป็นความรู้ผมความรู้ใหม่
0: ครับเมื่อก่อนนี่เป็นหนึ่งในจังหวัดก็หนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาก็อยู่ใกล้กับอำเภอแม่ใจแล้วก็ห่างจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ประมาณสัก11กิโลอันนั้นก็ไหลผ่านมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาลัดเลาะไปลงที่ดอกคำใต้นะครับแล้วก็ไปอำเภอเทิงนะครับแล้วไหลจากเทิงนี้ก็มาผ่านบ้านศรีดอนชัยบ้านศรีดอนชัยก็คือเป็นบ้านของชนกลุ่มลื้อนะครับชาวลื้อแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็แล้วก็จะไหลลงไปนะครับผ่านอำเภอเวียงแก่นแล้วก็ลงไปสู่อำเภอสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับตรงนั้นนะครับนี่ก็คือแม่น้ำอิงซึ่งแม่น้ำอิงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไอ้มลพิษเลยเพราะมันอยู่ในประเทศไทย 100% นะครับเพราะงั้นนี่คนที่ใช้ดื่มกินแม่น้ำอิงอยู่นะครับหลายอำเภอเนี่ยก็คงจะสบายใจได้แล้วก็มีแม่น้ำอิงยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยไหลลงกว้านพะเยานะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอีก2เส้นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือแม่น้ำจันกับแม่น้ำลาวนะครับซึ่งเราแม่น้ำจันก็คือต้นกำเนิดอยู่ที่บนดอยแม่สลองนั่นแหละครับเนี่ยทินเด็กที่สมัยเด็กๆผมอาศัยอยู่เนี่ยครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับเป็นภูเขาแล้วก็ไหลลงมาจากแม่สลองเนี่ยไหลเรื่อยมานะผ่านอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงอำเภอแม่จันนะครับแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำกกนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ตรงนั้นแม่น้ำกกก็แน่นอนแหละมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงนั่นแหละนะครับแม่น้ำกกก็สุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่แม่น้ำโขงนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็แม่น้ำลาวเนี่ยนะครับแม่น้ำลาวนี่มาจากทางฝั่งของอำเภอแม่สวยนะครับเวียงป่าเป้าตรงแถบนั้นนะครับไหลลงมานะครับแล้วก็ผ่านอำเภอแม่ลาวนะครับแล้วก็ลงไปซึ่งแม่น้ำลาวเนี่ยสั้นๆนะครับแม่น้ำลาวนี่ก็ประมาณสักร้อยเศษๆ100กิโลเมตรเศษๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถึงบอกว่าทุกๆแม่น้ำที่อยู่ในประเทศในภาคเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเยอะมากนะครับแต่แม่น้ำที่มีปัญหามากๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางฝั่งของทางฝั่งของลัดฉานนะครับที่ประเทศเมียนมาถามว่าผลที่ทางฝั่งของท่านพลเอกอาวุโสเมียนรายประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมาแล้วก็มีการเซ็นสัญญานะเซ็น MOU กันนะครับเซ็น TOR กันเนี่ย3ฉบับนะครับ1ในฉบับที่สำคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับก็คือฉบับที่ตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านการจัดการคุณภาพน้ำนะครับหรือว่า Joint Working Group นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยกันนะครับในระยะเวลา3ปีนะครับช่วยกันตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับโดยการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยจากแม่น้ำทั้ง3สายก็คือทั้งแม่น้ำโกกแม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำสายนะครับก็คือทั้ง3สายนี้ที่ริมตลิ่งนะครับเก็บริมตลิ่งแล้วก็ริมชายแดนของทั้งเมียนมาและฝั่งไทยนะครับ2ฝั่งโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าตอนนี้จะมีการทำTOR กันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการตรวจนะครับพวกสารหนูสารตะกั่วแคดเมียมต่างๆนะครับที่เป็นโลหะหนักต่างๆเนี่ยนะครับร่วมกันนะครับทำโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และข้อดีของการทำข้อเสนอในครั้งนี้ก็คือเขาดึงเอาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับก็คือจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น ข้อที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทราบว่า ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราจะไปโทษทางฝั่งของเมียนมา

0: ว่าก็ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตของชนชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนั้นมีหลายกลุ่มทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าเอ่ยชื่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปรบกันนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มของชนชาติพันธุ์ที่อยู่แถบนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็การขุดเอาแร่ต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำนะในข้างๆแม่น้ำต่างๆที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทยเราที่อยู่ในรัชฉานเนี่ยแล้วเอามาถลุงนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะใช้สารเคมีต่างๆหรือว่าที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ไปสกัดเอาแร่นะครับเอาแฮฟวี่แร่เอิร์ธเนี่ยนะตรงนั้นทำให้สารเหล่านั้นเนี่ยก็ไหลกลับเข้าสู่ในแม่น้ำแล้วก็ไหลลงมาสู่ประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่ปลายทางนะครับมันเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ไปจัดการหรือว่าไปร่วมกันทำในประเทศเขาได้เพราะมันถือว่าเป็นเขตอาณาบริ
1: เวณที่ไต่เขา
0: ครับที่ไต่ของเขาเพราะงั้นเนี่ยเราก็ได้แต่เพียงว่าส่งข้อความต่างๆไปบอกเขาแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็ทำอะไรไม่ได้มากนักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีข้อจำกัดค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพอมีไอ้ MOU ฉบับนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: มากมากมากครับ
0: มากครับมากมากเลยนะครับแล้วก็อีก2ฉบับก็คือ MOU ด้านแรงงานนี่ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันก็คือเขาจะมีการเข้ามาจัดการเรื่องของแรงงานข้ามชาติของจากเมียนมาเนี่ยโดยการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายเรื่องสแกมเมอร์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันแล้วอีกการนึงก็ที่เป็น MOU ที่ทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเซ็นกันในวันนั้นก็ยังมีเรื่องของการร่วมมือทางเทคโนโลยีอวกาศนะครับหรือว่าการใช้ดาวเทียมนะฮะการภาพถ่ายดาวเทียมการสำรวจโลกทางด้านสันตินะครับต่างอย่างเงี้ยมาใช้ในการเสริมตัวสารสนเทศนะครับในการแก้ไขปัญหาPM 2.5 นะครับหรือก็จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันทั้ง3ฉบับนี้ผมให้ความสำคัญกับฉบับแรกนี่มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมโตในจังหวัดเชียงรายแล้วได้กินน้ำได้กินปลาในแม่น้ำนะครับตอนนี้ก็ชักกระเสียวๆอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ดูผมเห็นสภาพปลาที่จับมาได้คือแบบมันดูแบบเอเลี่ยนมากมันดูน่ากลัวมาก
0: มันไม่อยู่สภาพในที่จะให้เรามาฆ่าเอามาแกงกินได้นะ
1: มันสัตว์ประหลาดอ่ะคือมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ปัญหานี้มันแก้ปัญหาประเทศเดียวไม่ได้น้องจริงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: จริงแล้วทางต้นน้ำก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะ
0: ใช่ครับมันต้องช่วยกันแก้ทั้งสองฝั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที
1: ่นิมิตหมายที่ดี
0: ครับเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะความท้าทายที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศของเขาของเราเองเราก็แน่นอนเนี่ยเราได้รับผลกระทบปลายน้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการถือว่าความร่วมมือตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่า
2: จะ
0: ทำมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับ
1: ก็หวังว่าจะดีหวังว่าจะดี
0: เราหวังว่าจะดีแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอาจารย์เน
2: า
0: ะ
2: ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: เฉลยคำถาม
0: ครับครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าหากว่าไอ้น้ำทางฝั่งของเหล่านี้ไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำในประเทศไทยอยู่ดีนะครับเพราะมันอยู่ข้างๆประเทศไทยเราตลอดนะครับเพียงแต่จากอำเภอเวียงแก่นลงไปจนกระทั่งถึงทางจังหวัดน่านจังหวัดตรงนั้นถึงจะมาเริ่มต้นกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็วนๆเวียนๆเนี่ยแหละครับเฉลยคำถามครับ
0: ครับผมครับก็ทั้งหมดก็ผมขอรวมเอาแม่น้ำโขงเข้าไปด้วยนะครับก็เป็น4สายนะครับก็คือแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับก็4สายครับ
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับใครที่ตอบ A เข้ามาเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลด้วยกันนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะ
1: มาคุณลิซ่ามีสมาชิกมาลาด้วย
2: สวัสดีค่ะน้องโชว์แนะนำน้องหน่อย
1: วนๆเวียนๆอยู่เนี่ย
2: นะคะ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว
2: ค่ะลาไปก่อนนะคะเราสองคนและหนึ่งตัวนะคะลากัน
1: น้องมะลิ
2: น้องมะลิ

0: นะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนั่นก็คือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติมีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน12สิงหาคมในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงขณะที่นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมทั่วไทยจิตอาสาประชาชนร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครับก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับส่วนไทยรัฐเองมีภาพนะครับมีภาพวันแม่ครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลโพสต์ Facebook ภาพครอบครัวก็มีนายชวลัตชาญวีรกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีบิดาแล้วก็นางทัศนีชาญวีรกูลมารดานายมาศถวินชาญวีรกูลน้องชายแล้วก็นางอนินรัตน์นิติสาโรจน์น้องสาวอยู่พร้อมกับอยู่กันพร้อมหน้านำพวงมาลัยมากราบนางทัศนีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ครับ
1: มากันที่เรื่องของข่าวใหญ่แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็คือเรื่องของปืนค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็กลายเป็นดราม่าเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการห้ามพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านและผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าถ้าหากว่าโจรเข้ามาในบ้านเราสามารถยิงโจรได้หรือไม่นายกก็ตอบว่าไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นก็เลยทำให้มีหลายฝ่ายค่ะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายนะคะดูว่าพฤติการในการก่อเหตุโดยการที่จะต้องยิงโจรที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยยิงไปด้วยเหตุผลอะไรค่ะเพราะว่าก็จะมี

0: เรื่องของการป้องกันตนเองอยู่ด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานตอนช่วงเช้าค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าหลักการก็คือพยายามให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อใครถ้าหากว่าถูกใช้ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยควรแก่เหตุแล้วก็แล้วแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือว่าไม่พิสูจน์โดยตำรวจนะคะหากเกิดเหตุยิงคนมาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองในศาลแต่ว่าอาจจะไปสื่อสารแบบสั้นๆไปค่ะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาค่ะว่าจากการที่มีรายงานนะคะว่ารายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยมีการแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินโดยพบว่าคนที่มีปืนมากที่สุดคือนายอนุชาสะสมทรัพย์40กระบอกค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นมี12กระบอกคุณชาดาไทยเศรษฐ์มี23กระบอกนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่ครอบครองปืนด้วยรวมไปถึงคุณจ๋าธนนท์นิรามิตภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็ครอบครองปืนอยู่1กระบอกค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นคนในพรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่พกพาปืนออกจากบ้านเพราะนอกเหนือในเรื่องของคดีความแม้ว่าคุณจะไปต่อสู้ได้ก็ตามแต่ว่ายังมีเรื่องจริยธรรมของการเป็นนักการเมืองอยู่ด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในมติชนอนุทินสั่งคุมเข้ม10ล้านกระบอกหรือใบอนุญาตปืนชี้ครบ3ปีให้ยื่นต่ออายุใหม่ปกรณ์เจาะออกกฎกระทรวงพรรคประชาชนปีกกต.เส้นเงิน 800,000 เคลียร์ให้ชัดไร้เอี่ยวหัวสว.ฉลองไม่เครียดนอนคุกคืนแรกก็จะรวมประเด็นอื่นๆในการเมืองไปด้วยนะคะส่วนที่บอกว่า10ล้านกระบอกนี้คือจำนวนปืนที่มีในประเทศไทยมากที่สุดในอาเซียนค่ะ
1: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเองก็เสือปืนไวนะครับร่างกฎหมายควบคุมปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและก็สิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีประมาณ100มาตราครับสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักไว้24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืนพุทธศักราช2490โดยให้เหตุผลว่าพรบ.อาวุธปืนได้ใช้บังคับโดยยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายมาตราไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายรวมถึงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับภาพการปัจจุบันแล้วก็สร้างความปลอดภัยต่อประชาชนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนางสาวสิริภาอินทรวิเชียนรองโฆษกพรรคนะครับได้กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาวุฒิปืนของนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่นายกออกมายืนยันให้สัมภาษณ์ให้ดูดีว่าจะมีกฎหมายใหม่จะห้ามไม่ให้ผู้ครอบครองปืนนำปืนออกจากบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ต้องฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมเท่านั้นหรือแม้แต่โจรขึ้นบ้านก็ห้ามยิงจะใช้ปืนป้องกันตัวเองอยู่ในบ้านก็อาจทำไม่ได้นั้นนะครับก็อยากจะให้นายกใช้สติปัญญาในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนใหม่อย่างรอบคอบควบคุมอาวุธปืนได้อย่างมีเหตุผลและก็อย่างเหมาะสมมากกว่าการใช้เพียงอารมณ์ช่วงขณะจนไปลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการปกป้องตัวเองและโอกาสทางการกีฬาครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเกาไม่ถูกที่คันประชาธิปัตย์ชะยับรัฐบาลเซตซีโร่ปืนแล้วก็มีประเด็นพาดหัวรองต่อมานะครับบอกว่าต่อใบป.4ครอบครองทุก3ปีเป้าหมายกว่า10ล้านกระบอกหนูแจงปมยิงโจรในบ้านผิดรัฐบาลลุยจัดระเบียบปืน10ล้านกระบอกอนุทินขู่นักการเมืองพกปืนโดนหนักรับสื่อสารสั้นไปนิดยิงโจรในบ้านผิดย้ำเจตนาให้ทุกคนอยู่ไกลปืนครับ
0: ขณะที่ทางตำรวจก็ออกมาชี้แจงอธิบายถึงข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าคนก็ยังสงสัยว่าถ้าหากมีการบุกรุกบ้านจะยิงได้เลยหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวนะคะอธิบายเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยระบุว่าการที่หลักกฎหมายค่ะออกมาระบุเกี่ยวกับการยิงผู้เสียชีวิตจากการที่

0: มีคนเข้ามาตั้งใจที่จะบุกรุกและเกิดเหตุภายในบ้านสรุปผลทางกฎหมายนั้นตกลงนั้นผิดหรือเปล่านะคะซึ่งกระบวนทางกฎหมายค่ะจะต้องมีการสืบสวนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏและส่งอัยการเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนะคะโดยหลักกฎหมายการที่คนร้ายเข้าไปในบ้านไม่ได้มีหลักการว่ายิงได้ทุกกรณีและผู้ที่ยิงผู้บุกรุกภายในบ้านเจ้าของบ้านจะต้องผิดในทุกกรณีแต่หัวใจสำคัญค่ะอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุถ้าหากผู้บุกรุกเข้ามาในเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อว่ามีเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินซึ่งข้อเท็จจริงนี้ค่ะจะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้าหากว่าเป็นการตอบโต้โดยชอบนะคะหรือว่าสมควรแก่เหตุหรือไม่แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์โดยที่ทางอีกฝั่งเนินนั้นออดไปแล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายเจ้าของบ้านเดินตามออกไปและก่อเหตุนั้นก็จะทำให้พิจารณาในอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นค่ะไม่จำเป็นต้องมองสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองตามที่กฎหมายรับรองซึ่งก็จะมีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนนะคะและเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในบ้านหรือนอกบ้านก็ต้องพิจารณาพฤติการทั้งหมดขณะเกิดเหตุค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของนายฉลองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะคืนแรกนายฉลองก็สามารถกินข้าวได้ตามปกติปรับตัวได้แล้วก็พบว่าเรื่องของโรคประจำตัวมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยมียาประจำตัวติดตัวมาด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปค่ะเวลากลางคืนก็ต้องใช้ยานอนหลับเนื่องจากว่าเป็นคนปกติแล้วนอนกลางวันนะคะส่วนการเยี่ยมญาตินะคะญาติที่จะเข้ามาเยี่ยมหรือพบกับทนายความหลังกักโรค5วันค่ะก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันที่17สิงหาคมซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้นิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุด้วยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะหนูลั่นห้ามพกทุกคนจัดระเบียบปืนคุมเข้ม10ล้านกระบอกแจงยิงโจรในบ้านผิดไม่อยากให้ใกล้อาวุธเร่งดันแก้กฎหมายเข้าสภาเล็งต่อใบอนุญาต3ปีนอนคุกคืนแรกหลับไม่ลงฉลองเครียดรัฐมนตรียุติธรรมราชทัณฑ์ยันไร้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาปลุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับนอนคุกคืนแรกหลับยากเพราะติดนอนกลางวันต้องพึ่งยานอนหลับเปิดเมนูมื้อแรกข้าวแกงป่าไก่หน่อไม้ไข่ต้มด้านกรมราชทัณฑ์ยันแม่เจ้าตัวเคยเป็นผู้คุมนักการเมืองมาก่อนแต่ไร้สิทธิพิเศษยึดระเบียบปฏิบัติเท่าเทียมทุกรายรัฐมนตรียุติธรรมย้ำชัดคุมขังตามขั้นตอนปกติไม่มียกเว้นแม้เป็นนักการเมืองชื่อดังญาติเตรียมเข้าเยี่ยม17สิงหาคมค่ะ
1: ส่วนเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็ขยายเวลาปิดเรียนยาวเลยแหละครับไปจนถึง31สิงหาคมก็เมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติดังนี้ครับให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ 100% ตั้งแต่18ถึง31สิงหาคมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายน2569เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิมวันที่14ถึง18กันยายนเปลี่ยนเป็นวันที่21ถึง25กันยายนครับในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัยก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับแล้วก็ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยและในระหว่างที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยก็ให้ลงเวลาปฏิบัติงานนะครับในระบบ My Officeหัวข้อลงเวลาเข้างานก็ภายในเวลา 8:30 นาทีแล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการมอบหมายการทางออนไลน์ของโรงเรียนแทนนะครับก็เป็นประกาศล่าสุดของเทพศิรินทร์นนทบุรีพาดหัวข่าววันนี้ไทยรัฐครับประเด็นนี้บอกว่าเทพนนปิดยาวออนไลน์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเหยื่อ13รายพ้นวิกฤตโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมจากเดิมจะเปิดวันที่17สิงหาคมก็เลื่อนออกไปนะครับให้เป็นการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคมแทนครับ
0: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องกงสอบกันค่ะ

0: ับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับเพราะว่าข้อสรุปที่นายปกรณ์ดินประพันธ์ได้มีการสรุปไว้เสนอกับนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการออกมาเผยแพร่นะครับพบว่ามีปัญหาทุกขั้นตอนของการจัดสอบครั้งนี้เลยแหละครับความคืบหน้าการสอบสวนตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบว่าเมื่อ12สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงและก็กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดพิเศษที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะได้เสนอรายงานผลสอบดังกล่าวถึงนายอนุทินแล้วเมื่อวันที่6สิงหาคมครับผลการตรวจสอบดังกล่าวมีรายละเอียดสำคัญบอกว่าพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจจะขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบและตรวจคะแนนการประมวลผลไปจนถึงการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริตคณะกรรมการพบว่ากกลางครับอนุมัติอัตราว่างสำหรับการสอบ 8,545 อัตราเท่านั้นครับแต่ว่ามีการบรรจุไปจริงๆถึง 15,520 อัตราจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนการจัดทำ TOR ก็พบว่ากสท.มอบหมายฝ่ายเลขานุการเป็นผู้จัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเอกสารผลสรุปดังกล่าวคณะกรรมการเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.พ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายไปได้ครับเนื่องจากจะมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบนอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานการตรวจสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการมีการทำสำเนาข้อมูลสอบเพิ่มอีก1ชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงมากต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่สำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกประเด็นนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอึ้งว่าง 8,000 บรรจุ 15,000 ส้มคาใจกกต.แจงไม่ชัดโคตรโกงสอบท้องถิ่นเปิดรายงานผลสอบชุดปกรณ์ชี้พบช่องโหว่ทุกขั้นตอนทำเป็นขบวนการทุจริตชัดแจ้งขุดตรงไหนเน่าตรงนั้นทั้งกำหนดอัตราว่างอนุมัติจัดสอบทำ TOR ตรวจคะแนนอึ้งอัตราว่าง 8,545 อัตราแต่จับยัด 15,520 ชื่อซัดเปรี้ยงกสท.พฤติกรรมผิดปกติพรรคส้มรุมขยี้กกต.ลั่นแจงไม่เคลียร์อดีตเจ้าหน้าที่รับเงิน 8.6 แสนเชื่อมีเอี่ยวสว.ก็ไปพัวพันกับประเด็นเรื่องของการหัวสว.ด้วยครับ
7: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะก็ระบุว่าที่มีการถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้ายืนยันค่ะว่าด้วยข้อมูลที่มีต้องมีการตรวจสอบจำนวนมากเกือบ 300,000 คนค่ะขณะนี้ตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จนะคะเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปขณะเดียวกันค่ะการส่งให้กับสำนักพิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขั้นตอนนี้เสร็จแล้วยืนยันว่าทุกอย่างไปตามกระบวนการแล้วเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลต่างๆนั้นไม่ได้ขาดความน่าเชื่อถือทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามตรวจสอบไ

0: กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าดำเนินการตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝงแน่นอนค่ะพาดหัวข่าวใหญ่ Daily News ค่ะรับ 8,000 บรรจุ 15,000 กงสอบสอดถอนายกตะลึงยัดไส้พรึบพบตั้งแต่ TOR รับจ้างวัดกึ๋นตรวจคะแนนทุจริตทุกขั้นตอนส่วนอีกฉบับนึงค่ะที่อยู่ในแนวหน้าพบรูโหว่ทุกขั้นตอน TOR ยันขออัตราจี้ดำเนินคดีเด็ดขาดชงสาวถึงเครือข่ายมท.4ยันไม่ยื้อเวลาเปิดผลสอบทุจริตกงสอบท้องถิ่นชุดปกรณ์พบผิดปกติเอื้อทุจริตเกือบทุกขั้นตอนบกพร่องตั้งแต่ TOR บรรจุอัตราเกินร้องขอกว่าเท่าตัวแก้คะแนนช่วยคนสอบตกพร้อมชงมหาดไทยสถ.ดำเนินคดีเด็ดขาดทุกรายสั่งปปท.ปปง.สาวลึกหลายเครือข่ายวรสิทธิ์ยันไม่ได้ยื้อเวลาตรวจโกงสอบท้องถิ่นที่ข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.และแฟลตไดร์ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วลั่นไม่ปกป้องใครเปิดข้อมูลตรวจสอบได้พร้อมส่งรายชื่อผู้สอบ 5,925 รายถึงจังหวัดสั่งเข้มไม่จ้างผู้ทุจริตสอบค่ะ
1: มีเรื่องข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟงวดกันยายนนี้นะครับจะมีการตัดค่าไฟทางในบิลของครัวเรือนออกแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยบอกว่าได้สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทและการตัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าไฟถนนออกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานของผู้ใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานครับจะปรับลดเหลือหน่วยละ3บาท72สตางค์จากเดิมหน่วยละ3บาท78สตางค์เมื่อรวมค่าผันแปรอัตโนมัติหรือว่า FT ดังนั้นนะครับจะส่งผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้จะปรับลดประมาณ6สตางค์เฉลี่ยนะครับจะเหลืออยู่ที่หน่วยละ3บาท89สตางค์จากเดิมคิดอัตราค่าไฟเฉลี่ย3บาท95สตางค์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายของกพช.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติส่วนการใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม4บาท22สตางค์ต่อหน่วยส่วนไฟที่ใช้เกิน401หน่วยขึ้นไปจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท35บาทต่อหน่วยนะครับจากเดิม4บาท41สตางค์ต่อหน่วยเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกรวมถึงได้ขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านก็จะใช้อัตราเดียวกับบ้านพักอาศัยแล้วก็จะให้เห็นผลในบินเดือนกันยายนนี้เลยครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับเฮลดค่าไฟ6สตางค์งวดกันยายนถึงธันวาคมเหลือ3บาท89สตางค์กกพ.เคาะค่าไฟงวดกันยายนถึงธันวาคมลดลง6สตางค์เหลือ3บาท89บาทต่อหน่วยคำนวณตามสูตรอัตราก้าวหน้าหลังตัดภาระค่าไฟถนนออกย้ำ2หน่วยแรกคิดอัตรา3บาทต่อหน่วยส่วนไทยรัฐก็มีครับสำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกว่าข่าวดีลดค่าไฟงวดกันยายน69เริ่มต้นไม่เกิน3บาทต่อหน่วยกกพ.หักดิบค่าไฟถนนลง6สตางค์ครับ
0: ขณะบิ๊กโปรเจกต์ 1.2 แสนล้านรถไฟทั้งคู่3เส้นทางภาคใต้ก็เป็นพาดหัวข่าวในมติชนค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซากันยาดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์พาณิชย์จัดใหญ่งานอัญมณีไทยบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเคาะบิ๊กโปรเจกต์รถไฟทางคู่3เส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซามูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านกกพ.ชี้กันยายนนี้ดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์กระทรวงพาณิชย์ลุยจัดใหญ่งานอัญมณีระดับโลกค่ะ
1: 7:52 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: าวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมาดูคดีใหญ่ที่ต้องติดตามกันใน Daily News พาดหัวข่าวนะคะชี้ชะตาวันนี้พิงกี้และครอบครัวคดีดัง Forex 3D ค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาชี้ชะตาพิงกี้และแม่ครอบครัวกับพวกรวม24คนคดีตุ๋นเหยื่อแชร์ Forex 3D ความเสียหายกว่า 2,000 ล้านศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาส่วนคดีของป๋องค่ะก็มีความต่อเนื่องอยู่ในแนวหน้าถอดบทเรียนป๋อง5ศพคุมประพฤติเร่งคลอดแผนเฝ้าระวังอดีตนักโทษทำผิดซ้ำไม่ซ้ำรอยเผยกลุ่มเฝ้าระวังหลังนักโทษล่าสุดมี 4,333 รายทั่วประเทศคลอดคณะทำงานระดับพื้นที่ร่วมกับมหาดไทยวางเกณฑ์อุดช่องโหว่จำแนกอดีตนักโทษแบ่งเป็น3สีสีแดงให้ความสำคัญพิเศษส้มให้ความสำคัญพอสมควรและเหลืองให้ความสำคัญตามการเฝ้าระวังค่ะ
2: ที่นครนายกเมื่อวานนี้มีเหตุสลดขึ้นครับเพราะว่ามีคนร้ายไปจ่อยิงสาววัย35เสียชีวิตต่อหน้าลูกสาว4ขวบเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับหลังโมโหที่ถูกผู้ตายตำหนิหาว่าเสพยาแล้วหลอนต่อหน้าชาวบ้านทำให้รู้สึกเสียหน้าครับแล้วก็ยืนยันว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบตอนนี้อยากจะขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นมีภาพข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายอานนท์สำลิดไปชี้จุดทำแผนที่หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอบ้านนานครนายกหลังจากยิงนางสาวกรวิกาวิเวกนะครับเป็นญาติอุ้มลูกสาววัย4ขวบมาคุยเสียชีวิตเลยนะครับปมเหตุแค้นผู้ตายบอกญาติเรื่องของยาเสพติดจนต้องหลบหนีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าแม่ลูกอ่อนยิงคาบ้านโมโหฟ้องญาติติดยาต้องหนีหนุ่มแค้นแม่ลูกอ่อนยิงหัวดับหลังผู้ตายบอกกับญาติผู้ก่อเหตุว่าตัวเองติดยาต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ครับ
1: ส่วนเรื่องของต่างประเทศก็มีในพาดหัวข่าวด้วยนะคะในแนวหน้าค่ะฮอมุสยังไม่เปิดความหวังเจรจาสหรัฐอิหร่านริบหรี่ดันราคาน้ำมันพุ่งวิกฤตพลังงานส่อลากยาวด้านกองทัพอเมริกันส่งเฮลิคอปเตอร์ยิงมิสไซล์ถล่มเรือติดธงปานามากลางอ่าวโอมานอ้างฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทะเลอิหร่านค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะคะก็มีภาพสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะธรณีวิปโยคทางกู้ภัยนะคะก็ดำเนินการช่วยกันขนสิ่งของออกจากที่ประเทศโคลอมเบียหลังจากที่บ้านเรือนพังเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะ
2: ไทยรัฐนะครับมีภาพข่าวฆ่าเผาพ่อครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายสุรพงศ์คลิ้งคล้ายนะครับไปทำแผนฆ่าเผาต้องเป็นนายเฉลียวคลิ้งคล้ายผู้เป็นพ่อเสียชีวิตคาขนำในสวนยางที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ้างปมเหตุมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องแถมเพิ่งเสพยาจนเมาหลอนนะครับซึ่งเรื่องนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเหมือนกันครับทรพีทาสยาบ้าหลอนคลั่งต่อหน้าอาคลั่งต่อยพ่อร่วงสลบราดน้ำมันไฟเผาสลบทรพีหลอนยาคลั่งฆ่าเผาพ่อดับสยองคาขนำในสวนยางพาราอ้างปมเหตุจากมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องนะครับแต่ว่าตอนลงมือนั้นเสพยาจนเมาจำไม่ได้ครับว่าเป็นพ่อของตัวเองครับ
1: ค่ะขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นการปราบปรามการทุจริตค่ะรัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังลุยสางคดีสำคัญปราบขบวนการพ่อทิพย์กักตุนน้ำมันขยายผลทุกกรณีพร้อมจับมือเอกชนดันภาครัฐระบบเปิดสกัดคอร์รัปชันระยะยาวขณะเดียวกันโชว์ผลงานเพียง2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือ117แห่งตั้งเป้าจัดการให้แล้วเสร็จภายในกันยายนค่ะ
2: ญาติเองเมื่อวานนี้เก็บอัฐิหลุนโซโล่แล้วนะครับเตรียมไปลอยอังคารในแม่น้ำโขงให้ท่องโลกใบใหม่ครับพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับญาติทำบุญเก็บอัฐิหลุนโซโล่เตรียมนำเท่ากระดูกโซนหนึ่งลอยอังคารแม่น้ำโขงหวังให้หลุนเดินทางท่องโลกใบใหม่นะครับรองแม่ทัพภาคที่4ครับพบปะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2ชวนเรียนรู้ความแตกต่างสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบปะและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสืออาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะครูวิทยากรและนักเรียนลูกเสือโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมมุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งเรื่องคุณธรรมจิตอาสาความรับผิดชอบและการเคารพความต่างเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนสร้างสังค

ที่น่าอยู่ครับสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การเรียนรู้เรื่องความแตกต่างและก็การสร้างความเข้าใจระหว่างกันถือเป็นอีกรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมแห่งสันติสุข

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนมองปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งของการเกิดเหตุสลดห่วงคนหันไปซื้อปืนเถื่อนเพิ่มนายทิติธรบุพพานรามณีนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยให้ความเห็นกรณีมาตรการเข้มอาวุธปืนหลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเอาจริงเอาจังแก้ปัญหาปืนทั้งระบบโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนต้องขอภายใน30วันรวมทั้งตรวจเข้มร้านค้าปืนตรวจเครื่องกระสุนปืนสนามยิงปืนหากพบกระทำผิดต้องดำเนินคดีเด็ดขาดรวมถึงปราบปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองตำรวจเร่งกวาดล้างดำเนินคดีเข้มขอศาลลงโทษขั้นรุนแรงนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยระบุว่ามาตรการที่ออกมาอาจกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาจะกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนซึ่งก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในอาเซียนพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือของพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนมีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบ4ล้าน1แสนกระบอก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อก

ให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย06

0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
3: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตMCOT Radio Network อสมท.พัทลุง MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมท.พัทลุงค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงวันทำงานนะคะต่อเนื่องกันอีกประมาณ2วันแล้วก็ได้อยู่ในช่วงเสาร์อาทิตย์กันนะคะจ๋าๆกฎชนิพานิลเขตดูแลคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ไปจนถึงบ่าย3นะคะผ่านทางนปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
0: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อ

0: ของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสิ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงนะคะมียุงก็จะมีโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียตามมานะคะวันนี้มีวิธีป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

เราอยู่ด้วยกันกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ฝนตกหนักบางพื้นที่กรมชลประทานรายงานว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่10ถึง16สิงหาคมว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองถึง160-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำรวจผลกระทบและเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือในจุดเสี่ยงส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณน้ำใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต10เดือนจับกุมแล้วกว่า 30,000 คดีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการสืบสวนการข่าวและการปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศในรอบ10เดือนจับกลุ่มได้รวม 32,812 คดีคิดเป็นค่าปรับ901ล้านบาทโดยคดียาสูบพบกระทำผิดมากที่สุด 2,160 คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: งคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ

0: ดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5390

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
5: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงวันทำงานคุณผู้ฟังกันนะคะกับจ้าจ๋ากฤษณิพานนิลเขตดูแลคุณผู้ฟังกันผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

วันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มเพราะเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมยังอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยเพราะเนสกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าและผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆนะคะด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดกันด่วนๆนะคะแล้วกล้าพูดได้เลยว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือสายกาแฟนมนะคะเนสกาแฟเรดคลาสสิกซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีนะคะว่าถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะกำแบงเขียว1ใบหรือแค่20บาทไปร้านชำใกล้บ้านก็ได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วตกวันนึงค่ากาแฟไม่เกิน3บาทนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะไปหาความคุ้มค่าอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพครับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดนะคะเนสกาแฟริดคัพขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลยค่ะ

0: สึกสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สอทอเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและแก้ไขออกมาแล้วรวมไปถึงมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาตามการประชุมของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่7สิงหาคมรายชื่อแต่ละรายชื่อและคะแนนจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นคะแนนผู้ที่สอบได้ในแต่ละจังหวัดของตนเองไม่ได้ส่งไปพวงใหญ่เผยแพร่ทั่วไปสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอโดยให้กรมสทส่วนกลางตั้งจุดเปิดให้ดูคะแนนสามารถดูได้ทั้งประเทศตั้งแต่13ถึง31สิงหาคมนี้ส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอน 5,925 รายชื่อขณะนี้อยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจหากประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสทแจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อไป5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและได้เห็นรายงานที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งกสทผู้จัดสอบในปัจจุบันแต่หากเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปหรือให้กพ.จัดสอบแทนกสทก็ไม่ขัดข้องพลังงานทองแดงดันราคาวัสดุก่อสร้างกรกฎาคมพุ่ง 5.8%นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ระดับ 112.8 เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศนายนันทพงศ์กล่าวว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม2569คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงขณะเดียวกันราคาทองแดงในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างฮออาปาเช่สหรัฐตกทหารดับ2นายเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐตกใกล้ฐานทัพในรัฐเท็กซัสทำให้ทหาร2นายเสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้จากที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามในทุ่งหญ้าแห้งใกล้กับฐานทัพฟอร์ตฮูดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองออสตินเมืองเอกของรัฐเท็กซัสประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงได้ประกาศว่าทหารทั้ง2นายเสียชีวิตคาที่ฐานทัพฟอร์ตฮูดได้ยืนยันการเกิดเหตุแล้วและจะแจ้งให้ครอบครัวทราบต่อไปสำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่รุ่น AH-64 ลำนี้มี2เครื่องยนต์เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี2ที่นั่งที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Court Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกก

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
5: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะจากช่วงที่แล้วผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-COT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ช่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่นสิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell

คมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลดค่าไฟ6สตางค์เริ่มบินกันยายนนี้จากการที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญล่าสุดกกพ.มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3บาท

89สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินกันยายนนี้หลังจากที่กกพ.หลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติไปให้3การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้า

0: มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีจึงเป็นที่มาของการปลดแอกภาระประชาชนที่แบกรับโดยไม่รู้ตัวส่วนการแยกค่าไฟส่วนนี้ออกไปและจากมติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่โดย 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วน200หน่วยแรกให้เหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงส่วนที่เหลือจะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน200หน่วยขึ้นไปซึ่งส่วนนี้ใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกไปขยายนิยามครอบกลุ่มบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกัน3กรรมการไม่เข้าประชุมและอีก1กรรมการลาประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีกำหนดจัดการประชุมกรรมการกสทช.ตามนัดหมายในวันนี้หลังจากการประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบส่งผลให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมทางนี้ตลอดเดือนสิงหาคมกสทช.ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า4วันคือวันที่11 13 19และ20สิงหาคมโดยมีระเบียบวาระเร่งด่วนเข้าพิจารณาจำนวน44วาระจากวาระที่ค้างบรรจุทั้งหมด99วาระทางนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ลงนามนำความขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ได้เกิดภาวะล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจาก3กรรมการกสทช.คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พี่รงรองรามสูตรและด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาสัยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยการปฏิเสธเข้าประชุมดังกล่าวเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดของกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะเปิดเผยสั้นๆภายหลังเดินออกจากห้องประชุมว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังทำท้องถิ่นติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทย

0: ึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
2: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
5: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิต

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับทีพีคอนกรีตนะคะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงด้วยสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่0746111399ค่ะ

ไปดูกิจกรรมนะคะภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกันบ้างนะคะนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบริเวณบ่อน้ำร้อนสวนหมากหมู่ที่2ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะคะกิจกรรมภายในงานก็จะมีทั้งการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ปล่อยพันสัตว์น้ำโดยสำนักงานประมงกิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสานะคะเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ

0: ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัด TP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181 TP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552
1: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุ

0: อสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกัน

เราอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรจิตพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

มือปืนยิงกลางงานชิมช็อปใช้บาดเจ็บ6คนอ้างฉุนโดนกลุ่มผู้จัดงานกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5หลังนายแพทย์สรณะยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นตำแหน่งเริ่มแล้วผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนที่ประกาศใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่วน 5,900 รายชื่อที่ถูกเพิกถอนส่งตรวจสอบฟันอาญาแล้วผู้คนนับล้านในยุโรปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่ทำให้บางส่วนของทวีปตกอยู่ในความมืดมิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: ี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะมาที่เหตุระทึกเกิดขึ้นอีก

0: บาลหลวงพ่อคุณปริสุทธโธค่ะส่วนรายที่สาหัส2คนถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาล่าสุด1คนยังโคม่านะคะส่วนอีก1คนพ้นขีดอันตรายแล้วแล้วก็กำลังรอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนจะเดินทางเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์นี้นะคะทางตำรวจค่ะบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนก็คือนายณัฐกิจอายุ32ปีพร้อมของกลางปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ถูกนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ด่านขุนทดค่ะเบื้องต้นนายณัฐกิจรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงๆนะคะอ้างว่ามีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากตนถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์และเมื่อเพื่อนเห็นเพื่อนถูกรุมจับค่ะก็เลยชักปืนยิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพร้อมกับประสานชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีค่ะหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้นายกก็ทำท่าตกใจนะคะพร้อมกับถามว่าอีกแล้วหรือนะคะก่อนจะสายหน้าเมื่อถามว่าการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะคะนายกบอกว่าต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างค่ะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้นายกยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวนะคะบอกว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นโดยขอให้ไปถามรายละเอียดที่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
1: อธิบดีกรมปกครองก็ยืนยันนะคะว่าห้ามแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมจัดหารางวัลที่มูลค่าทดแทนกันได้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงกรณีงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกบอกว่านโยบายตอนนี้ควบคุมปริมาณอาวุธปืนตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือใบปศยืนยันว่าตามนโยบายรัฐบาลไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งอื่นนะคะที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์แหนบเข็มนะคะตรงนี้ก็ย้ำว่านโยบายเร่งด่วนในขณะนี้คือต้องยกเลิกหรือว่าระงับไว้ก่อนแต่ในระเบียบมีการเปิดช่องไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าแทนกันได้กรณีที่เกาะพะงันได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายณฤชาบอกว่าแต่ละปีค่ะก็ต้องดำเนินการตรวจสอบถึงคนที่ได้รับรางวัลไปกรณีที่มอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตามขั้นตอนการดำเนินงานออกใบป.3 วันนี้มีการระงับออกใบป.3 ทั้งหมดโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางทั่วประเทศเมื่อถามถึงคำสั่งปกครองที่ออกมาเมื่อวานนี้ระงับโครงการปืนสวัสดิการมีเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนโครงการสวัสดิการมีไว้สำหรับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแต่วันนี้เมื่อเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องหยุดและจำกัดปริมาณจำเป็นจะต้องระงับโครงการปืนสวัสดิการไว้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทั้งฝ่ายข้าราชการและประชาชนค่ะส่วนกรณีตำรวจที่มีความกังวลในการจำกัดเรื่องการพกพาอาวุธปืนเจ้าหน้าที่นำปืนไปไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอาจไม่ทันการเรื่องนี้นายณฤชาบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติซึ่งในทางการแก้ปัญหาก็คืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่หากจะพกพาอาวุธปืนไปก็ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองดังนั้นสน.นะคะแล้วก็หน่วยราชการจะต้องไปออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อที่จะพกพาอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ
0: ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนนะคะก็มีความเห็นเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายเรื่องปืนเหมือนกันนะคะที่นายกสั่งการให้ดำเนินการเด็ดขาดระยะเร่งด่วนคือให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนแล้วต้องขอภายใน30วันรวมทั้งจะตรวจเข้มร้านค้าปืนด้วยทางนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธ ปืนแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่

0: จุบันร้านค้าก็ถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2566จนถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วนะคะแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะกระทบต่อสิทธิประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือว่าปืนเถื่อนก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้ค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในเอเชียพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนที่มีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบมี4ล้าน1แสนกระบอกค่ะ
1: หนุ่มโรงงานจ่อยิงทิ้งนะถูกจ่อยิงทิ้งริมถนนโรจนะบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะที่ริมถนนโรจนะบริเวณหน้าเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ตำบล3เรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะช่วงเที่ยงคืนเศษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ลงมาเดินขณะที่จักรยานยนต์อีกคันขี่ตามหลังมาชักปืนจ่อยิงแสกหน้าผู้บาดเจ็บล้มลงก่อนที่ผู้ขับขี่ทั้ง2คันจะหลบหนีไปด้วยความเร็วหลังเกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าช่วยเหลือทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายบรรลังอายุ33ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีถูกยิงที่บริเวณหน้าผากก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเนื่องจากอาการนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตตำรวจสภ.บางปะอินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนนะคะทำให้ตำรวจนะคะตั้งข้อสงสัยว่าทั้งหมดน่าจะรู้จักกันกับชายเสื้อแดงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ขับขี่ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถสรุปได้ว่าเป็นการวางแผนล่อผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากเพื่อมาก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะพลเมืองดีเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันแรกมาจากนั้นผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกันกับผู้บาดเจ็บขี่จักรยานยนต์มาอีกคันค่ะลักษณะเหมือนเพื่อนกันจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบไปดูเห็นผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดนะคะทั้งนี้นะคะก็หลังก่อเหตุก็ออกไปอย่างรวดเร็วตำรวจก็เลยไปตามนะคะพูดคุยสอบถามค่ะก็คือพันตำรวจเอกพิภพนาพุทราผู้กำกับสภ.บางปะอินบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหาความเชื่อมโยงนะคะกับบุคคลที่ปรากฏในภาพแล้วก็ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์กับผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งโดยเฉพาะประเด็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจรู้จักกันมาก่อนรวมถึงความเป็นไปได้นะคะว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ต้องรอการสอบสวนจากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขณะนี้ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแพทย์ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิตวณิชพงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งด่วนค่ะเพื่อจะติดตามผู้ก่อเหตุหลังตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมโรงงานเดียวกันกับผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นั่งสังสรรค์ดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอะไรเป็นชนวนเหตุในการยิงส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาการก็ยังวิกฤตค่ะ
0: ส่วนเหตุที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยต้องสั่งปิดการเรียนการสอนและไปเรียนออนไลน์แทนนะคะหลังจากที่ครูต่างชาติประกาศโพสต์ข้อความเชิงข่มขู่และก็ส่งภาพกำลังซ้อมยิงปืนในกลุ่มไลน์ล่าสุดวันนี้ค่ะทางนักเรียนและครูของโรงเรียนก็เดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะหลังหยุดเรียนไปตั้งแต่วันจันทร์ค่ะบรรยากาศก็มีทั้งตำรวจสภ.หาดใหญ่รปภ.ครูและนักเรียนที่อยู่เวรมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าทุกประตูโรงเรียนและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าทุกกรณีเพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักเรียนครูและผู้ปกครองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนางธิวิชยามีชูวรพงศ์บอกว่าก่อนมาถึงโรงเรียนก็รู้สึกกังวลนะคะแต่พอมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรของโรงเรียนช่วยการดูแลนักเรียนตั้งแต่ภายนอกโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนนักเรียนจิตอาสาที่ดูแลเพื่อนๆ นักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนก็รู้สึกคลายกังวลเพราะว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และในอำเภอหาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยไว้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่กังวลค่ะแต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: มาช่วงหน้ามาที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย

0: ่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงอะไรครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 M.HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
2: M

0: เขตเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะทางนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าทางกรมเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมค่ะหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเมื่อวันที่7สิงหาคมให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็จะทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะคะโดยรายชื่อและคะแนนถูกส่งไปยังจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นเฉพาะคะแนนผู้ที่สอบได้ในจังหวัดของตนเองยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่สทส่วนกลางเปิดศูนย์ให้ดูคะแนนซึ่งจะดูได้ทั้งประเทศค่ะส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่า 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่ปปช.แล้วก็ตำรวจค่ะหลังประมวลและตรวจสอบความถูกต้องแล้วสทก็จะแจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสอบทดแทนบุคลากรของสทที่ขาดแคลนโดยให้กพ.จะสอบแทนหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจทางกสท.เป็นผู้จัดสอบอยู่ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างปรับขบวนการและวิธีการทำงานใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือผิดพลาดแต่ถ้าเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปให้ใครหรือกพ.จะสอบแทนกสท.ก็ไม่ขัดข้องค่ะส่วนบุคลากรของสท.ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งก็จะต้องถูกกวาดล้างเช่นเดียวกันด้านนายอาสพลสันไตรพบส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงเรื่องที่มีการเร่งให้สท.ส่งสำนวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าตนยังไม่เห็นว่าสท.จะส่งรายชื่อ 5,925 รายให้กับหน่วยงานที่สท.ทำ MOU ไว้ทั้ง5หน่วยงานจึงขอถามว่าจะส่งเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามีการทำ MOU ไว้แล้ววันนี้มติคณะกรรมการกลางส่งไปยังกรรมการจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมสท.ยังไม่ส่ง 5,925 รายชื่อนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งกรรมาธิการปปช.ได้มีโอกาสไปดูงานที่ปปง.และได้สอบถามเรื่องนี้ทางตัวแทนปปง.ก็ชี้แจงว่ามีการทำ MOU ไว้แล้วแต่รอทางสท.ส่งราย

0: ชื่อให้ซึ่งเขาจะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการประชุมกสทช.นะคะเป็นการประชุมบอร์ดข่าวนะคะที่รายงานออกมาเมื่อเช้าล่มอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเลยนะคะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเหมือนเดิมโดย3กรรมการไม่เข้าประชุมอีก1กรรมการลาประชุมค่ะการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.หลังจากประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบมาก่อนหน้านี้ส่งผลให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมการประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองนะคะเกิดสภาวะล่มเป็นครั้งที่5หรือไม่หลังจากนายกรัฐมนตรียืนยัน11สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงนามความขึ้นทุนเกล้าให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ว่าที่สุดแล้วประชุมวันนี้ก็ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจากกรรมการกสทช.คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไรรายเจริญแล้วก็ดร.พิรมรองรามสูตรและดร.สุพัฒน์สุพัชราสัยไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบซึ่งตัวนายแพทย์สรณะเผยสั้นๆค่ะหลังจากเดินออกจากห้องประชุมบอกว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าพ้นตำแหน่งค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีข่าวดีนะคะกกพ.มีมติลดค่าไฟ6สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากนายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญนะคะซึ่งล่าสุดกกพ.ก็มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3.89 บาทสตางค์ต่อหน่วยมีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายนะคะนายเอกนันท์บอกว่าที่มาของการลดค่าไฟก็คือการปลดแอกภาระประชาชนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีรวมมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีค่ะทำให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ประชุมและมีมติให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่นะคะก็แบ่งเป็นเงิน 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยให้คนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจ่ายแค่3บาทต่อหน่วยและส่วนที่เหลือก็จะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มให้กับผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปและการลดค่าไฟครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีเลขทะเบียนบ้านด้วยค่ะส่วนสิ่งที่ขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 112.8 อันนี้เพิ่มขึ้น 5.8% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุจากต้นทุนการผลิตสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่นะคะก็แบ่งเป็นเงิน 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยให้คนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจ่ายแค่3บาทต่อหน่วยและส่วนที่เหลือก็จะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มให้กับผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปและการลดค่าไฟครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีเลขทะเบียนบ้านด้วยค่ะส่วนสิ่งที่ขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 112.8 อันนี้เพิ่มขึ้น 5.8% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

0: มีสาเหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหมวดที่ปรับตัวสูงสุดก็คือวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้น 13% นะคะโดยเฉพาะยางมะตอยที่ปรับตามราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงหินดินและทรายที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรสูงขึ้นรองมาก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้น 12.6% ค่ะนายนันทพงศ์บอกว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคาดว่าจะยังคงขยายต่อขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงค่ะส่วนเรื่องของราคาทองแดงในตลาดโลกตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะคะจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะส่งผลต้นทุนให้ต้นทุนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างค่ะ
1: สกัดเนื้อกระบือลักลอบนำเข้าล็อตใหญ่20ตันนะคะกว่า2ล้านบาทค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือว่าสพร.ได้รับรายงานจากด่านกักกันสัตว์ชุมพรนะคะว่ามีการบูรณาการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์โดยด่านกักกันสัตว์ชุมพรด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถจับเนื้อกระบือซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านพื้นที่ชายแดนสงขลาค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องของกระบือกันต่อนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะบอกว่าเนื้อกระบือเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียลักลอบเข้าไทยผ่านพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลาค่ะปลายทางที่สมุทรสาครนะคะการสกัดจับครั้งนี้ชุดจับกุมได้แจ้งเบาะแสว่าจะมีรถบรรทุก22 ล้อลำเลียงเนื้อกระบือแช่แข็งจากภาคใต้ขึ้นไปยังภาคกลางก็เลยติดตามรถเป้าหมายกระทั่งพบว่าไปจอดอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวไปตรวจค้นนะคะพบชายอายุ38 ปีเป็นผู้ขับขี่และพบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมมูลค่า 2.8 แสนบาทค่ะไปตรวจสอบก็ไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาไปค่ะนายสรวุฒิบอกว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายต่อไปค่ะมาที่เรื่องของอุตุนิยมวิทยานะคะมีการเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยเปิดเผยว่าทางกรมชลประทานรายงานนะคะว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะด้านกรมอุตุก็เตือนนะคะบอกว่าวันที่10ถึง16สิงหาคมภาคเหนือและอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองถึง60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี12จังหวัดนะคะมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ริมน้ำได้นะคะมาที่เรื่องของต่างประเทศกันบ้างค่ะเมื่อคืนนี้นะคะทางยุโรปเขามีปรากฏการณ์สุริยุปราคาค่ะผู้คนนับล้านก็ไปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์นี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีค่ะสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพุธนะคะตั้งแต่เขตอาร์กติกทางตอนเหนือแล้วก็พาดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกตั้งแต่สหราชอาณาจักรไปจนถึงตอนเหนือของอิตาลีผู้คนหลายสิบล้านคนตื่นเต้นเฝ้าติดตามตั้งแต่เริ่มต้นค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ วงจันทร์บดบังแสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์จนสิ้นสุดลงโดย

0: ฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของไอซ์แลนด์และสเปนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะนายไอซ์แลนด์ค่ะผู้คนหลั่งไหลไปชมกันทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลเพื่อชมสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ72ปีของไอซ์แลนด์เรือสำราญ31ลำมีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ 53,000 คนล่องอยู่ในหน้าน้ำทางตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติการค่ะส่วนบนบกนะคะที่สวนสาธารณะวิสตาดาลุนในกรุงเรกยาวิกก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคามากมายค่ะมีทั้งเทศกาลดนตรีตลอดทั้งวันองค์การนาซาก็ยังได้บันทึกภาพเงาของดวงจันทร์ถ่ายด้วยกล้องบนเครื่องบินที่บินในระดับความสูงซึ่งปกติใช้ศึกษาดวงอาทิตย์นะคะภาพที่ปรากฏไว้ก็เป็นช่วงที่สุริยุปราคากำลังพาดผ่านท้องฟ้าเหนือไอซ์แลนด์จนมืดมิดค่ะส่วนที่ในสเปนเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ดีที่สุดนะคะก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 450,000 คนที่จุดชมวิวค่ะแม้แต่บนเครื่องบินของสายการบินไอเบียเรียของสเปนได้ถ่ายทอดสดช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวกันในความสูงประมาณ 10,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษค่ะส่วนตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองสเปนนะคะผู้คนก็ส่งเสียงโห่ร้องยินดีเมื่อเห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทำให้สวนสาธารณะมืดปิดลงแล้วก็แสงสว่างกลับคืนมาแต่ผู้ชมสุริยุปราคาส่วนใหญ่เลือกที่จะไปชมพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบค่ะก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เคยเงียบเหงาให้กลับมาคึกคักด้วยนะคะมีการถ่ายทอดสดให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ชมกันค่ะและปิดท้ายกันที่เหตุแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะผู้นำโคลอมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่มีข่าวดีที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้หลังจากผ่านไปเกือบ40ชั่วโมงค่ะที่เมืองเปเลราเมืองที่เสียหายหนักที่สุดเมืองหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่1 นะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่ชี้จุดได้ต้องใช้เวลานานเกือบ10ชั่วโมงจึงเขายังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดจากแผ่นดินไหวระบุว่าเป็นกลไกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้ให้อำนาจประธานาธิบดีออกคำสั่งโดยทันทีไม่ต้องรอการอนุมัติจากรัฐสภาโดยจะจัดตั้งกองทุนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากทั้งในและต่างประเทศสำหรับฟื้นฟูโรงพยาบาลโรงเรียนอาคารถนนและก็สนามบินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวรัฐบาลก็จะรวมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กระตุ้นการลงทุนเร่งพัฒนาโครงการและก็สร้างงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกครบที่ช็อปมาเนีย
1: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะพบกันเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีที่13นะคะ13สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับพวกเราสองคนนะคะทีมงานสถานีวิทยุสมท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะดีเจกระเพราค่ะ
2: ดีเจสายหมอค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะ1สัปดาห์ผ่านมาวันพฤหัสแล้วไวไวไวมากนะคะเวลานี้ติดจรวดเลยนะคะมากกว่า 5G ไปไวมากนะคะแต่สมองเราเริ่มช้าทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุสมท.เครือข่ายทั่วภาคใต้ค่ะรายการปักใต้บ้านเราติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงต่อจากรายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะสำนักข่าวไทยก็มาติดตามข่าวสารในภาคใต้บ้านเรากันค่ะคุณผู้ฟังที่มีพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะได้ส่งข่าวในพื้นที่ค่ะมาให้เราสองคนได้ประชาสัมพันธ์นะคะมาบอกเล่ามาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังค่ะรายการปักใต้บ้านเราผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่พื้นที่ไหนอยากจะเห็นหน้าค่าตาของเราสองคนนะคะว่าเศร้าสู้รัดซวยขนาดไหนอย่ารีรอค่ะนอกจากฟังเสียงแล้วสามารถเข้ามาติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ของอสมท.สุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะหรือว่าในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ตอนนี้สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะที่วิทยุอสมท.เครือข่ายที่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ตอนนี้ค่ะให้น้องหมอทักทาย FC ที่น่ารักของเราก่อนเลย
2: ค่ะทักทาย FC ที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะรายการปักใต้บ้านเราสวัสดีน้องต้นน้ำค่ะสวัสดีคุณภูมิด้วยนะคะสวัสดีพี่ติ๊กคนสวยพี่เตจากบ้านนานะคะน้องอ้อยสุดที่ใจจากไฟฟ้าค่ะทักทายกันทุกๆชั่วโมงเลยนะคะสุดที่ใจจากไฟฟ้าบอกว่าหายง่วงหรือยังจ๊ะดีเจเขาพอหายง่วงหรือยัง
1: กินยามาแล้วง่วง
2: ค่ะ
1: เป็นยาแก้แพ้คนแพ้ก็ต้องดูเล็กดูแลตัวเองกันไป
2: สวัสดีพี่อนุพงษ์ด้วยนะคะทักทายทั้งสองคนเลยขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเมื่อกี้อากาศเนี่ยข้างนอกร้อนมากนะคะน้องหมอ
2: ค่ะ
1: แต่ก็มีฝนโปรยปลายลงมา
2: ใช่ค่ะ
1: นิดนึงนะคะนิดนึงน่ากลัวมากกลัวที่จะเป็นหวัดมากตอนนี้เอาตอนนี้เขามีไข้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่นะ
2: ค่ะ
1: น้องหมอกฉีดแล้วยังเอ่ย
2: ยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะปีนี
1: ้ต้องหาฉีดนะคะหาฉีดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ควรที่จะไปรับการฉีดวัคซีนนะปีละ1ครั้งค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากันดีกว่านะคะโอ้ก่อนที่ไปสุราษฎร์เดี๋ยวไปกันที่ไหนก่อนนะ
2: ไปที่จังหวัดตรังก่อนค่ะ
1: จังหวัดตรังก่อนนะคะไปกินหมูย่างก่อนแล้วก็ค่อยกลับมากินหอยนางรม
2: ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะเมื่อวานนี้ก็วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะที่จังหวัดตรังนะคะก็ได้มีการจัดพิธีนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอปะเหลียนและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยณวัดนาทุ่งแก้วสุวรรณตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเนี่ยคือทุกจังหวัดเนี่ยจัดหลายกิจกรรมมากนะคะน้องหมอรวมถึงสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็มีการจัดกันหลากหลายกิจกรรมเลยเช่นเดียวกันค่ะน้ำที่ตรังแล้วก็มากันที่ยะลาค่ะที่ยะลานะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จัดงานเช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะจัดนิทรรศการนะคะศิลปกรรมร่วมสมัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะตระการตากับผลงานจิตรกรรมกว่า50ภาพสัมผัสอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าแห่งดินแดนใต้นะคะซึ่งงานนี้ราชภัฏยะลาจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมค่ะโดยเปิดให้คณาจารย์นักศึกษาประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมชมได้นะคะตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28สิงหาคมเลยคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามเพจอสมทและจะเห็นภาพนะคะภาพบรรยากาศภาพที่จัดงานนิทรรศการสวยมากนะคะสวยมากเลยค่ะน้องหมอ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พระพันปีหลวงนะคะของพวกเราปวงชนชาวไทยเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีพระสิริโฉมงดงามจริงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะพี่น้องชาวยะลาเนี่ยต้องไปชมนะคะเพราะว่าจะเปิดให้เข้าชมเนี่ยจนถึงวันที่28สิงหาคมกันเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะณหอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาถนนเทศบาล6อำเภอเมืองจังหวัดยะลางานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะมีภาพนะคะมาจากนิทรรศการเนี่ยมากกว่า50ภาพเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยค่ะรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตนะคะโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ออสศรีสมัยคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาราชภัฏยะลาแล้วก็สมาชิกชมรมศิลปินแดนขออภัยค่ะศิลปินชายแดนใต้เป็นผู้นำผลงานมาจัดแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาพจากเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันนะคะจิตรกรรมสีอะคริลิกจิตรกรรมเทคนิคผสมทุกชิ้นได้ว่าสะท้อนความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตตลอดจนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ทรงเสน่ห์ของท้องถิ่นชายแดนใต้ผ่านมุมมองแล้วก็สุนทรียภาพอันทรงคุณค่าของศิลปินค่ะนะคะขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมชมนะคะทุกท่านจะได้ร่วมชมพระบารมีของพระพันปีหลวงผ่านภาพวาดอันสวยงามรวมร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสัมผัสความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองก็ยังเป็นข่าวกิจกรรมดีๆในวันแม่แห่งชาติเหมือนกันค่ะที่จังหวัดระนองนะคะได้จัดกิจกรรม Bike for Mom ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมสุขภาพประชาชนค่ะเมื่อวันนี้นะคะก็ได้มีจัดกิจกรรมขึ้นมา Bike for Mom นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดพิธีในกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ค่ะตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นายศรีหาราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกล่าวว่าอบจ.ระนองได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับส่งเสริมให้กับประชาชนทุกคนค่ะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่โดยมีนักปั่นจากหลากหลายจังหวัดเลยค่ะอาทิเช่นกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครปฐมชุมพรสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์พังงาภูเก็ตและสงขลาค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้กล่าวว่ากิจกรรม Bike for Mom เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดระนองสู่เมืองแห่งสุขภาพด้วยค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนดก่อนเดินทางไปยังบริเวณภูเขาหญ้าซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมค่ะและร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจนะคะแปลอักษรเป็นคำว่ามัมค่ะมัมภาษาอังกฤษนะคะ MOM ค่ะเพื่อสื่อถึงความรักความผูกพันและความกตัญญูต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหา

0: 2569ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นค่ะ Bike for Mom Bike for Dad เนี่ยโหแบบก่อนหน้านี้หลายๆปีนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้กันมาแล้วนะคะก็คาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากันค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้สุราษฎร์เนี่ยมาหลายข่าวเลยทีเดียวนะคะเอาเรื่องดีก่อนก็แล้วกันนะคะน้องหมอ
2: ค่ะ
1: มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี
2: เออมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ด
1: ีเอาเรื่องดีก่อนแล้วกันนะคะมอวิชาการค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับข่าวนี้สำหรับผู้ที่สนใจสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะได้กำหนดจัดงานมอวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานมอวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะพร้อมทั้งนะคะบรรยายพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศภายในงานค่ะมีกิจกรรมมากมายนะคะทั้งนิทรรศการทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งงานมอวิชาการนะคะกำหนดจัดขึ้นในวันที่18-20สิงหาคมนี้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจอยากจะไปร่วมรับฟังนะคะในส่วนของบรรยายพิเศษในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถไปร่วมรับฟังกันได้ค่ะ
3: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา
1: ย้อนกลับไป2วันที่ผ่านมาค่ะน้องหมอกรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่แถวๆใกล้บ้านน้องหมอหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ใช่ค่ะใกล้ๆกัน
1: แถวตำบลสินเจริญ
2: ค่ะสินเจริญจะอยู่ฝั่ง
1: พระแสง
2: ส
1: ุราษฎร์ธานีนะคะก็คลุ้มคลั่งค่ะนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดแหละพอพูดถึงความคลุ้มคลั่งเนี่ยก็ต้องนึกถึงยาบ้าไว้ก่อนเลยนะคะก็คือเหตุการณ์นี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักค่ะในพื้นที่หมู่2นะคะตำบลสิงห์เจริญอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีส่งผลให้เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วย1รายทราบชื่อก็คือนายเฉลียวคลิ้งคล้ายอายุ67ปีซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บ้านของลูกชายนะคะด้านเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีการลงพื้นที่กันไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็พบร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้อยู่ในกองเพลิงจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ผู้ต้องสงสัยในที่ก่อเหตุก็คือนายสุรพงศ์ซึ่งก็เป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตเนื่องจากนะคะพักอาศัยอยู่ด้วยกัน2คนโดยภายหลังเนี่ยเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็ยังมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ให้การสับสนอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระบุนะคะว่าสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าเกิดจากการเสพยาเสพติดนี่แหละจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่อแล้วก็จุดไฟเผาจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ในวันนั้นเลยนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างสืบหาข้อมูลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการคุมตัวมาทำแผนนะคะรับสารภาพกรณีที่จุดไฟเผาบ้านนะคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือมีการควบคุมตัวค่ะนายสุรพงศ์คลิ้งคล้ายลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะที่มีอาการคุ้มคลั่งจากการเสพยาเนี่ยก็คุมตัวไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพในที่เกิดเหตุหลังจากเจ้าตัวยอมรับแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่อก่อนที่จะจุดไฟเผาบ้านจนทำให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกไฟคลอกเสียชีวิตคากองเพลิงนะคะโอ้โหน่ากลัวนะคะแล้วมันมีบ่อยนะน้องหมอกลักษณะแบบนี
2: ้
1: การคุ้มคลั่งแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: เคสที่แล้วที่อยู่ในตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสาที่คุ้มคลั่งเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะพิษภัย
2: ฆ่าคุณแม่อันนี้คือแบบปาดคอเลยนะคะรอบที่แล้วนะคะถ้าใครได้ดูข่าวอันนี้ก็คืออยู่บริเวณใกล้ๆบ้านเหมือนกันเกิดจากเหตุที่คุ้มคลั่งนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
2: คือฆ่าบุพการีเคสเดียวกันเลย
1: ขาเรียกว่าลูกทรพี
2: ใช่ค่ะลูกทรพี

0: ใช่คือแบบพิษภัยของยาเสพติดนะคะล้วนๆเลยล้วนๆเลยอีกหนึ่งข่าวค่ะเชื่อว่าหลายท่านก็คงติดตามกันอยู่แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเรียกได้ว่าเม้นแตกกระจายน้องหมอ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่มีข่าวอดีตส.ส.ไปยิงนายกใช่ไหมคะ อบจ.นนทบุรีก็ทางด้านนายกอนุทินเองก็ออกมาประกาศเรื่องของการควบคุมการใช้ปืนห้ามยิงแม้แต่กระทั่งเห็นโจรเข้าบ้านเราเราก็ห้ามยิงเลยอย่างเงี้ยก็มีข่าวกระทึกคึกโครมนะคะพอมีข่าวนี้ออกมาถ้าหากว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับปืนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นดราม่าแน่นอนนะแต่ข่าวนี้งานนี้เหมือนกับเขาส่วนกระแสนะแล้วก็เกิดขึ้นในสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะ
1: คะ
0: มีเพจอยู่เพจหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งก็มีการจับรางวัลแจกเป็นลูกซองยาวจัดงานแจกปืนค่ะน้องหมอเป็นไงล่ะส่วนกระแสมากแล้วก็ปืนลูกซองด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาสิเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลกันอย่างหนักมากนะคะโดยระบุว่างานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีจับรางวัลแจกปืนลูกซองมอบเป็นของขวัญให้ผู้โชคดีถึง5กระบอกพื้นที่เกาะเต่ารับไป4กระบอกแล้วก็เกาะพะงันรับไป1กระบอกค่ะมีการแบบมอบป้ายโชว์หราบนเวทีเลยค่ะน้องหมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับได้รางวัลที่1 2 3เนี้ยเลย
1: ดีใจต้องเซลฟี่รูปเลย
0: ใช่ซึ่งงานนี้นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้าน2พื้นที่ทั้งเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าเนี่ยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่ามีการรับวงดนตรีเพื่อชีวิตดังระดับประเทศก็คืออาจารย์ไข่มาริโฮน่าเนี่ยมาเล่นในงานด้วยมาแสดงดนตรีสดนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการฝ่ายปกครองนักการเมืองท้องถิ่นสตรีแม่บ้านร่วมกันสนุกสนานโดยมีนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็ยังมีข้าราชการตำรวจระดับท่านผู้กำกับนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ร่วมงานกันเยอะมากนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นที่ลานสนามหน้าภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำเภอเกาะพะงันนะคะก็มีการแจกปืนกันไปอ่ะงานนี้ก็เดือดร้อนถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เขาต้องไปถามไต่กันว่าลักษณะงานแล้วแจกอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นข่าวไงน้องหมอแต่ก็พี่ก็ฟังมาเหมือนกับว่าเขาว่าจัดงานอ่ะเป็นประจำอยู่แล้วแหละท
1: ุ
0: กปีนะคะแล้วก็มีการจับแจกของรางวัลอย่างนี้กันอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้มันอาจจะมีกระแสเรื่องของปืนที่ค่อนข้างที่จะดังนิดนึงมันมาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์พอดีก็เลยดราม่าถล่มเลยนะคะแจกลูกซองกันไปนี่ก็คือข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วภาคใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะรายการปักใต้บ้านเราค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายข่าวเนาะแต่ว่าเก็บไว้พรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เราสองคนจะไม่มีอะไรคุยกัน
1: ไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟัง
0: นี่ตาวอนมาแล้วตาวอน
1: ค่ะ FC ตาวอนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะตาวอนขายน้ำมะพร้าวไม่เอ่ยตาวอนบอกว่าไม่มีวันหยุดราชการหยุดแล้วขับตะเร่อก็ไม่หยุดค่ะเพราะขายดีนะคะน้ำมะพร้าวจากในบางสุราษฎร์น้ำหวานอร่อยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
3: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความ

0: สถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้
1: ฝากติดตามด้วยนะคะกับรายการแดนดินถิ่นใต้แล้วก็รายการบอกข่าวเยาวรุ่นเสาร์นี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามรับฟังรายการกันด้วยค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

0: ข้าสู่ช่วงของชัวร์ก่อนแชร์กันนะคะชัวร์ก่อนแชร์วันนี้พบกับซีรีส์ที่จะประมวลเนื้อหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าสนใจโดยในครั้งนี้พบกับสารพัดอาหารกินแล้วไตพังจะมีเรื่องใดบ้างติดตามกันได้เลยค่ะกับคุณพีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
1: ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
3: ์บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดอาหารกินแล้วไตพังทั้งห้ามกินถังเช่าห้ามกินไข่ต้มห้ามกินผลไม้ทั้งแตงไทยกีวีแตงโมและน้ำส้มคั้นเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5 5อาหารทำให้ไตพังจริงหรือ
4: เพราะที่ดูก็คือเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงซึ่งนี้ก็แน่นอนว่าโหลดไปที่หัวใจที่ไตในระยะยาวจะมีปัญหาได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทำให้เกิดไตวายใน 2-3 วันโคจะเกิดโรคไตอีก10ปี20ปีข้างหน้า
3: 5อาหารที่เขาเตือนว่าทำให้ไตพังข้อแรกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
4: บะหมี่กึ่งสำเร็จนี้ก็โซเดียมสูงมากนะ
3: เครื่องปรุงคือตัวการหลัก
4: ตัวที่ตัวบะหมี่ประมาณ 20% อยู่ในเครื่องปรุงรสใน 80% มีทั้งเกลือมีทั้งผงชูรสต่างๆสารปรุงรสต่างๆเป็นโซเดียมทั้งสิ้นนะครับ
3: ข้าวกล่องแช่เย็น
4: คือข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อก็จะมีโซเดียมประมาณ1ถ้าเป็นไปได้ก็ดูปริมาณโซเดียมหน้ากล่องที่นิดนึงว่าโซเดียมสูงหรือไม่สูงนะ
3: ปลาทู
4: ปลาทูส่วนใหญ่จะมีโซเดียมอยู่บ้างเพราะเป็นอาหารทะเลอีกส่วนนึงก็เข้าใจว่าเขามีหมักน้ำเกลืออยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีความเค็มสูงนะครับหรือโซเดียมสูง
3: อาหารเสริมชนิดผง
4: ผงต่างๆทั้งพวกคอลลาเจนต่างๆนี่อันนี้ก็เป็นสารที่ถามว่าบำรุงไตไหมก็คงไม่บำรุงไตมีผลเสียไหมในระยะยาวนี้ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจนแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำว่ามันมีประโยชน์นะ
3: อันดับที่4สี่ผลไม้ทำลายไตจริงหรืออ
4: ันนี้ไม่จริงนะฮะถ้าเราไม่ได้กินปริมาณมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ทำลายไตอย่างที่ได้กล่าวไปครับ
3: ข้อแรกแตงไทยมีโพแทสเซียมสูง
4: คือแตงไทยกับแคนทาลูปมีโพแทสเซียมสูงถูกต้องแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดไตปกติเนี่ยก็จะสามารถขับโพแทสเซียมออกได้ทันเวลาแล้วก็ไม่เกิดปัญหาโพแทสเซียมสูง
3: กีวีมีโพแทสเซียมสูงยิ่งกินคู่กับยาลดความดันจะยิ่งทำลายตาข่ายกรองไตจริงไหมครับ
4: กีวีมีโพแทสเซียมสูงอาจจะจริงแต่ไม่ได้เป็นทำให้เกิดการอักเสบของหน่วยกรองไตแล้วก็ทำกินได้ไหมกินได้กินเรากินให้เหมาะสม
3: แตงโมมีปริมาณน้ำเยอะมากไตที่เสื่อมขับไม่ทันจะทำให้น้ำทะลักเข้าปอด
4: อันนี้ถ้าเราไม่ได้กินทั้งลูกเงี้ยก็คงจะไม่เป็นไรถ้ากินเหมาะสมอย่างเช่นกิน6ชิ้นคำ8ชิ้นคำปริมาณน้ำก็ไม่ได้มากมาย
3: อันดับที่3 3วิธีกินไข่ต้มทำลายไตจริงหรือ
4: ไม่จริงอ่ะไข่มีประโยชน์เป็นสารอาหารที่ดี
3: เขาบอกว่ากินไข่ต้มกับนมอุ่นฟอสฟอรัสสูงเกินไป
4: ก็ไม่จริงนะ
3: เขาบอกว่ากินไข่ต้มกับเกลือหรือซีอิ๊วโซเดียมเพิ่มแรงดันเลือดอย่างบ้าคลั่ง
4: ถ้าจิ้มได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดกินมากแล้วก็กินทุกมื้ออาจจะมากเกินไป
3: เขาบอกว่ากินไข่ต้มกับชาเข้มข้นแทนนินในชาจะจับโปรตีนไข่กลายเป็นก้อนซีเมนต์อุดตันลำไส
4: ้อันนี้ก็ไม่จริงนะคงไม่ได้กินไข่ปริมาณมากจนกระทั่งไปเกิดการจับกันของโปรตีนนะครับเพราะนั้นถ้าเรากินคงไม่เป็นไร
3: อันดับที่2กินถังเช่าทำให้ไตวายจริงหรือ
5: ถังเช่าทำให้ไตวายได้ไหมทำให้ไตวายได้จากประสบการณ์โดยเฉพาะแพทย์โรคไตเนี่ยเราก็พบว่ามีคนไข้จำนวนหนึ่งเลยโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้วแล้วกินถังเช่าเป็นระยะหนึ่งปรากฏว่าการทำงานของไตมันแย่ลงพอเราหยุดถังเช่าพับการทำงานของไตเนี่ยดีขึ้นก็บ่งชี้ว่ามันมีโอกาสทำให้เกิดไตวายแต่ถามว่าทุกคนที่กินถังเช่าเกิดไตวายไหมอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเช่นกินระยะสั้นๆหรือไม่ได้เป็นโรคไต
3: และการศึกษาวิจัยก็ไม่ชัดเจน
5: ถังเช่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการศึกษาในคนที่ชัดเจน
3: แต่สิ่งที่แพทย์พบคืออาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วย
5: โดยเฉพาะคนไข้โรคไตเรื้อรังมีคนไข้อยู่มากพอสมควรเลยที่เป็นโรคไตการทำงานของไตก็ค่อนข้างที่จะพักคับประคองได้แต่พอกินถังเช่าแล้วการทำงานของไตเนี่ยมันเสื่อมลงเมื่อหยุดถังเช่าแล้วการทำงานของไตกลับดีขึ้นแต่ก็มีเหมือนกันที่ไตมันไม่ฟื้นเลยอาจจะต้องล้างไต
3: และอันดับที่1ไตพังเพราะกินยาขับปัสสาวะเพื่อลดน้ำหนักจริงหรือ
6: ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดผลเสียต่อไตถ้าหากใช้ยาขับปัสสาวะอย่างผิดวิธีก็คือไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกก็หามาใช้เองใช้ด้วยขนาดยาเท่าใดก็ไม่รู้
3: ข่าวบอกว่าเธอกินยาขับปัสสาวะเพื่อลดน้ำหนัก
6: ก็เป็นวิธีที่ผิดโดยสิ้นเชิงน้ำหนักตัวเราไม่ได้ลดลงอย่างแท้จริงเป็นเพียงน้ำหนักของน้ำที่เราไปเค้นมาจากส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ฉี่ทิ้งไปออกไป1ลิตรเราก็ได้มา1กิโลเราไปดื่มน้ำกลับไปน้ำหนักตัวก็กลับมาเพราะฉะนั้นอย่าใช้วิธีนี้เป็นอันขาดเลย
3: แล้วจริงๆมันปลอดภัยต่อไตหรือ เปล่าครับ
6: ในอดีตมีข้อมูลที่เหมือนจะบอกว่าการใช้ยาขับปัสสาวะต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตของผู้ป่วยจำนวนหนึ่งลดต่ำลงแต่งานวิจัยเหล่านั้นเกิดขึ้นนานมาแล้วและเป็นงานวิจัยในคนไม่กี่คน
3: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
7: ไปมาไปไหนนะ
8: ไปปักใต้บ้านเรา
9: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
7: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: อกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
1: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่

0: กาถึง14นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมท
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะล
0: อขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นคู่จิ้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในอำเภอในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขออภัยที่อยู่ดีๆเสียงหายไปไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นหวัดพูดแล้วอาจจะไม่มีแอคชั่นเหมือนปกติปัจจุบันปัญหาความมั่นคงไม่ได้มาในรูปแบบแต่อาชญากรรมเกิดขึ้นได้ในทุกระดับเราต้องปรับตัวให้เท่าทันประสานงานกันเชื่อมั่นว่าผู้ว่าจะจับมือกับผู้การนายอำเภอจับมือกับผู้กำกับปลัดจับมือกับสารวัตรจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนี่คือความเชื่อของตนเป็นคู่จิ้นคู่ดูโอในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนช่วงนี้ขอให้มีการร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักลุยจับบุหรี่ไฟฟ้าคลองถมพัฒนายึด 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสปยบตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนานางสาวสุภมาศบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังเด็กและเยาวชนจากการทำงานเชิงรุกของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำ

หน่ายรายใหญ่ในตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดแบ่งเป็นจุดพักและเก็บสินค้าในอาคาร4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นแหล่งเก็บสินค้าก่อนกระจายไปยังหน้าร้านและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

0: ั้งระบบวรสิทธิ์เผยแชทโยงสจ.สตูลเป็นในหน้าธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบผิดต้องจัดการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยโพสต์แชทข้อความโดยอ้างเป็นแชทของเอเย่นหรือนายหน้าซึ่งช่วยในการทุจริตสอบท้องถิ่นระบุว่าเป็นสจ.คนหนึ่งในจังหวัดสตูลว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์กันได้อยู่แล้วถ้าหากเจอก็ต้องจัดการนายวรสิทธิ์กล่าวต่อว่าจริงๆมีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายกระจายกันไปทั่วต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
11: M-COT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
12: คุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
13: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
11: M-COT Radio Network

0: งสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
2: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ทัพภาคที่1ตรวจเข้ม3จุดซักซ้อมกำลังพลฉัดเครื่องสูงฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถแบกหามพระยานมาตรย้ำทุกขั้นตอนถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงณกรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปและชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11จากนั้นเดินทางไปยังสนามเครื่องบินเล็กทออทุ่งศรีการเขตดอนเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์และแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญณกรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มติกกต. 5-2 แสวงบุญมีผ่านประเมินนั่งเลขากกต.ต่อถึงมีนาคม70มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และมีมติ 5-2 ให้นายแสวงผ่านการประเมินซึ่งจะมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่31มีนาคม2570การประเมินผลปฏิบัติงานดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันได้มีมติ 5-2 ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานได้ประเมินไว้และให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของนายแสวง

แข็งต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินร้อยละ60ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้จะทำให้นายแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่เนื่องจากกกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินอีกทั้งในอดีตไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันจึงมีมติเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา

0: ครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเหตุเกิดที่โรงเรียนมัธยมซินหมินที่ได้รับคำสั่งให้อพยพจากการขู่วางระเบิดทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าต้องอพยพนักเรียนออกไปในเวลา 8:30 นเช้าวันนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมและค้นหาทั่วโรงเรียนต่อมาเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีใครได้รับอันตรายจึงได้เปิดการเรียนการสอนกันอีกครั้งด้านฝ่ายบริหารของโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆออกมาจึงสร้างความสับสนให้กับสื่อมวลชนและผู้ปกครองเพราะเกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนบางส่วนกำลังอยู่ในห้องสอบด้านตำรวจเผยว่ากำลังสืบสวนกรณีนี้อยู่ซึ่งเข้าข่ายการให้การเป็นเท็จมีโทษจำคุก7ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
8: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
10: ถ้าคุณไม่มีสิทธิประกันสังคมไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
11: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
12: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
13: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
12: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
14: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

เซียมนะคะคอลลีเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันในช่วงนี้นะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะตอนรับในส่วนของเกษียณวัยหนุ่มนะคะช่วงนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมเลยสำหรับใครมองหานะคะต้องบอกว่าเป็นเซตของขวัญของที่ระลึกนะคะในช่วงเกษียณนะคะช่วงเกษียณอายุราชการนะคะอาจจะมองหาของขวัญที่จะซื้อมอบให้แก่กันช่วงนี้ลานโปรนะคะสินค้าที่เหมาะสำหรับวัยเกษียณนะคะแล้วก็ซื้อให้ก็จะเป็นเสื้อครอกโคไดเนื้อผ้าพรีเมียมราคาพิเศษนะคะเริ่มต้นที่290บาทเรามีทั้งเสื้อโปโลเสื้อคอกลมใส่สบายๆนะคะทั้งหญิงและชายแนะนำที่ลานโปรชั้น1เลยนะคะส่วนใครชื่นชอบชุดกีฬานะคะเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายต้องเดฟโฟนะคะราคาเริ่มต้นของเด็กก็59บาทของผู้ใหญ่ก็89บาทนะคะแล้วก็ลดสูงสุดถึง 70% แล้วก็ยังมีเสื้อผ้านะคะแฟชั่นอย่างแบรนด์ H&M นะคะอันนี้น่าใส่มากๆใส่ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ใส่กันได้ทั้งบ้านใส่เที่ยวพักผ่อนเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือว่าจะใส่อยู่บ้านไปเที่ยวได้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อแบบซื้อคู่น่าจะคุ้มนะคะเพราะว่าซื้อคู่ในราคา300บาทส่วนใครแบบซื้อเดี่ยวดีกว่าก็168บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงกับเซ็ตเข้าคู่ก็ดูสวยดีนะคะกับแบรนด์ H&M ค่ะมาต่อกันที่แบรนด์ลูซองนะคะรองเท้านะคะเมื่อวานนี้น้องบอกว่าขายดีมากๆนะคะคุณแม่มาซื้อเองซื้อให้คุณแม่บ้างนะคะยังคงโปรยังคงต่อเนื่องกันอยู่นะคะยังมีเวลาเมื่อวานนี้ใครยังไม่ได้มาช็อปนะคะรีบมาช็อปเลยกับรองเท้าลูซองแล้วก็ซีชูนะคะมีเรื่องแบบว่าเยอะมากแล้วก็ราคาพิเศษ299บาทนะคะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะแมนวูดกับรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ใส่สบายในทุกโอกาสราคาพิเศษนะคะ399บาทนะคะอยู่บริเวณลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนบูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท 5-18 สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมโคลีเซียมความสุขของคุณ
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: Spider-Man คือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม Spider-Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
2: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
0: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัท
3: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
5: ่ขอโทษทีครับ
6: ไม่ยุ่งนะเว้ย
7: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรือครับ
8: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสยเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสยมนต์ดำที่ยากจะควบค
7: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: สารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
7: มึงคิดดีๆนะไอ้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
0: มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอออกจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ค12สิงหาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
9: พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
0: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบนจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยทีมงานพัทลุงร่วมสร้าง

0: พร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเน็ก
1: คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา

โปรใหม่นะคะจากรีวายวันนี้นะคะใครที่พลาดนะคะในส่วนของโปร12สิงหาคมนะคะช่วงนี้เราจะมีเสื้อยืดนะคะลด 20% แล้วก็รีวาย501นะคะตอนนี้มีบางไซส์แล้วนะคะลดถึง 30% ปกติราคา 3,000 กว่าบาทเหลือ 2,000 กว่าบาทนะคะรีบไปจองได้เลยไปซื้อได้เลยมี L 28 29 32นะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ยังจะมี2รุ่นนะคะก็จะมีแบบเป็นสีสนิมแล้วก็สีเข้มนะคะแนะนำเลยนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์รีวายชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนวูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: ว่ายุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอพะ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
2: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงคิดจะดีให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
3: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
4: คิดถึงฉันไหมไ
0: ปเดอะแมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
5: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
0: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัท
3: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
6: แล้วเธอจะตัดสินยังไง

0: าธรรมชาติส่วนไหนดีรู้ว่าแย
1: ่ขอโทษทีครับ
2: มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอ๊กจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
3: ให้ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
2: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบญจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยทีมงานพัฒนาร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ
3: ์คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา
2: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องบอกว่ามีอยากจะไปดูภาพยนตร์กันราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะเมื่อวานนี้ก็ชื่นมื่นนะคะหลายท่านควงคุณแม่ไปดูภาพยนตร์กันก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมดีๆกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงแล้วก็รวมไปถึงโรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงนะคะส่วนวันนี้ภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงนะคะมาดูกันก็จะมีถึง4เรื่องด้วยกันนะคะคำสารภาพของหมอผีสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์มหาตะไบสุดถนนโอ๊กนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องล่ามนะคะไปชมกันได้เลยที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังอย่างที่บอกกัน

ไปกันที่เซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่หลายท่านนะคะก็จะได้ไอศกรีมเค้กกลับบ้านไปแล้วก็บางท่านนะคะก็จะได้รับแก้วนะคะเป็นแก้วของนักสะสมมีจำนวนจำกัดนะคะก็จะเป็นแก้วน้ำจากเซเว่นเซ่นนะคะใครอยากแบบอยากจะเก็บกลับไปที่บ้านนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะก็เป็นของขวัญให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ599 บาทไม่ใช่ราคาแก้วนะแต่ว่าเวลาคุณไปทานเซเว่นเซ่นนะคะเมื่อซื้อเสร็จเมื่อทานไอศกรีมหรือว่าจะซื้อต่างๆในเซเว่นเซ่นนะคะครบ599 บาทรับไปเลยต่อ1 ใบเสร็จนะคะก็เป็นแก้วน้ำพร้อมการ์ดนะคะไว้สะสมกันนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกกต.เปิดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีสีเขียวที่ใช้ในการเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 อุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 ครั้งนี้ใช้สีเขียวและในบัตรมีช่องหมายของผู้สมัครช่องทำเครื่องหมายและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทั้งนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่ประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งพร้อมสังเกตหมายเลขผู้สมัครให้ถูกต้องก่อนทำเครื่องหมายลงคะแนนสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอุดรธานีอัยการนำปูมัทนาส่งฟ้องศาลอาญาธนบุรีด้านทนายโจทก์คัดค้านการประกันตัวนักแสดงปูมัทนาเดินทางมาตามนัดของอัยการหลังถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องศาลที่ศาลอาญาธนบุรีเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในฐานะจำเลยในคดีที่ถูกผู้ประกาศข่าวดังหนุ่มกัญชัยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมทั้งสิ้น12กรรมหลังปูมัทนาโพสต์ด่าหยาบคายลงโซเชียลส่วนตัวทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อมากมายซึ่งในคดีนี้หนุ่มกัญชัยเคยไปแจ้งความไว้ที่สน.ท่าข้ามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก่อนเรื่องจะถูกส่งต่อไปที่สำนักงานอัยการศาลจังหวัดธนบุรีและถูกอัยการยื่นสำนวนสั่งฟ้องปู่มัทนาและส่งตัวฟ้องศาลโดยมีอาจารย์มานะวันดีและมาดามสามพีทีมทนายความส่วนตัวของปู่มัทนาเดินทางมาพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่จัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อออกมาต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของศาลส่วนทางด้านฝั่งโจทก์อย่างผู้ประกาศข่าวหนุ่มกัญชัยได้มอบไปให้ทนายความส่วนตัวเดินทางมาเป็นตัวแทนเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวก่อนเปิดใจว่าวันนี้ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะทำทุกอย่างตามหน้าที่ของทนายความเพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักถ้าถามถึงความมั่นใจในส่วนของพยานหลักฐานที่เตรียมไว้เพียงพอส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นเรื่องดุลยพินิจของศาลญี่ปุ่นประท้วงปูตินเยือนดินแดนพิพาทนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้เดินทางเยือนหมู่เกาะโครินเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศทำให้ญี่ปุ่นได้ประท้วงการยึดดินแดนที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือของตนซึ่งรัสเซียได้ใช้กำลังยึดครองมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองทางรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่านายปูตินได้เยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเล1ใน4เกาะใหญ่ในพื้นที่พิพาทซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเอโตะโรฟุทางรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของญี่ปุ่นทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายระหว่างประเทศปัญหานี้ยืดเยื้อมานานซึ่งญี่ปุ่นได้พยายามเจรจาแก้ไขและจัดทำสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปี2018เคยจัดการประชุมสุดยอดผู้นำมาแล้วแต่การเจรจาก็ยังไม่คืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุน

0: โดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้ะ

0: พื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Part Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
6: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
6: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
9: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
10: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
9: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
11: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ินฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจและทีมงานบุญพืชรายงานตัวจ้าปั๊มหัวไม่มืออ้าวไม่ใช่อันนั้นลงจำนำใช่ไหมขอเฮ้ยลงจำนำเขาปั๊มแต่หัวไม่มือหรือว่าเขาปั๊มทุกนิ้วอ่ะเตือนไม่เคยเข้าลงจำนำที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโรงอะไรสถานธนารักธนานุบาลใช่ไหมสถานธนานุบาลไม่เคยเข้าโรงจำนำแบบนั้นแสดงว่าเขาเคยเข้าอย่างอื่นแหละสิใช่ไหมคุณผู้ฟังต้องคิดอย่างนี้แน่แน่เอาทองไปตึ้งไงแสดงว่ามีทองใช่ไหมร้านทองไม่รู้ว่าเขาปั๊มมือยังไงเขาปั๊มทุกนิ้วเหรอหรือว่าเขาปั๊มนิ้วโป้งนิ้วเดียวเดี๋ยววันหลังต้องไปลองคุณผู้ฟังเคยไหมเคยเข้าสถานธนานุบาลไหมสมัยก่อนบ้านเตือนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะมันอยู่ไม่ไกลจากสถานธนานุบาล นะคะแล้วเตือนสมัยก่อนสมัยนี้ไม่รู้ว่ามีไม่น่าจะมีแล้วสมัยก่อนเขามีนะของหลุดอ่ะเขาเอามาประมูลแล้วเขาประมูลแบบข้างหน้านั่นเลยอ่ะที่ข้างหน้านั่นเลยอ่ะรู้เลยอ่ะว่าเขาประมูลถ้าความทรงจำของเด็กสมัยนั้นของเติมไม่ผิดนะเขามีเอามาประมูลแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีละนะคะก็น่าจะอย่างนั้นน่ะเนาะก็เอาเป็นว่าอะไรอ่ะมาถึงจำนำเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังอ่ะถ้าใครเป็นเกษตรกรนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องของเงินทองไม่ใช่ให้ยืมเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆฟังก่อนไม่ใช่มีไม่ใช่ให้มากู้ตังค์นะไม่ได้ออกเงินกู้บุญพืชไม่ได้ออกเงินกู้นะบุญพืชแค่ช่วยพี่น้องเกษตรกรอยู่รอดได้ในยุคที่ราคาผลผลิตตกต่ำ

0: ลำบากมากเดี๋ยวนี้นะคะปุ๋ยเคมีก็แพงสงครามก็ไม่สงบสักทีนะคะปุ๋ยเคมีก็แพงในขณะที่ราคาผลผลิตก็ไม่แน่ไม่นอนวันนี้มาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกันดีกว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชแน่นอนดินก็ดีต้นก็ดีผลใบดอกผลผลิตเนี่ยดีทุกส่วนเลยด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะของถูกก็มีของดีก็มากในท้องตลาดแต่บุญพืชถูกและดีมีอยู่จริงๆค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีคุ้มเกินราคา
2: ดีดีดีมันดีจริงๆเปลือกก็นิ่มน้ำยางพืชก็ดีออกก็ออกเยอะกว่าต้นทุนก็ลดได้เยอะ
3: ใจผลพืชค่ะราคามันก็ถูกแล้วได้ผลจริงอะค่ะ
4: แล้วราคาคนละครึ่ง50โลเหมือนกันแต่ไอราคาปุ๋ยมันคนละอย่างอะ
5: ต้นใจลูกมันใหญ่อะลูกมันใหญ่แล้วก็หน่วยมันดีอะมันจะออกก่อนเปิ่นแล้วก็จะได้ราคาดีอยู่ทุนของแม่เลี้ยงเนี่ยทุนมานั่งไง
6: คือว่าต้นทุนไม่สูงด้วยแล้วประสิทธิภาพมันได้มากกว่าทุกปี
2: เรื่องราคานี่ไม่แน่เสมอไปของดีอาจจะถูกก็ได้ไอ้บุญพืชนี่ได้ผลจริงๆเลย
1: ถูกและดีมีอยู่จริงบุญพืชโทร0861849000 0861849000หรือแอดไลน์บุญพืชได้ที่@bp2544

0: ไม่รู้เหมือนกันนะคะรักควายควายจากมินเฉาก๊วยค่ะฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนกับบุญพืชค่ะ
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยเพื่อนรักอ่ะจะมาบอกให้เราเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยก็ใช้บุญพืชมายาวนานที่ผ่านมาใช้บุญพืชมาตลอดไม่เคยคิดเปลี่ยนไปใช้ได้ผลมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ทดลองใช้สังเกตได้เลยอ่ะใช้แล้วดินดีขึ้นลำต้นกิ่งใบสมบูรณ์ขึ้นติดดอกออกผลได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นมานะชีวิตก็ไม่เคยนอกใจเปลี่ยนใจไปใช้ปุ๋ยไหนเลยบุญพืชนี่แหละบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทย
2: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้

0: ลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันบ้างไม่มากก็น้อยเนาะเดี๋ยวฟังสปอตโฆษณากันแป๊บนึงกลับมาคุยกับโกใหญ่แล้วก็คุณพงศักดิ์นะคะหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงของบุญพืชใช้บุญพืชในสวนยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันที่ควนขนุนจังหวัดพัทลุงสักครู่เดียวค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: พี่แนะนำตัวหน่อยอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับ
4: ผมชื่อพงศักดิ์ครับพงศักดิ์เรืองสงครับผม อยู่ตำบลปนังตุงอำเภอควนหนุนจังหวัดพัทลุงครับ
3: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 199หมู่ที่5ตำบลปนังตุงครับ
3: พี่พงศักดิ์นี่ใช้พืชมาหลายปีแล้ว
4: หลายปีแล้ว
3: ใช่ไหมจากครั้งที่ผมเคยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์2ครั้งแล้ว
4: คร
3: ั้งนี้ผมมาส่งเองเป็นครั้งที่3แล้วแต่ผมจำได้ใช้มาหลายปีแล้ว
4: หลายปีแล้วผมไปคือไปเอาที่ศูนย์มันที่สั่งไปเอาหลายครั้งแล้วไปบรรทุกเองครับ
3: แล้ววันนี้ผมขอสัมภาษณ์สดๆกันเลยเนาะถามทีครับก่อนจะใช้เป็นพืชรู้จักเป็นพืชเนี่ยรู้จักมาจากไหนนะ
4: เดิมทีก็ผมรู้จักมาทางวิทยุครับผมบังเอิญวันนั้นได้เปิดเจอ
3: ที่จังหวัดพัทลุง
4: ใช่ครับใช่ครับของเนี่ยบุญพืชทางวิทยุแล้วก็จำไว้
3: และนับจากนั้นลองใช้มาถึงมาหลายปีเลยนะว่าใช้ดีใช้แล้วมันเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับ
4: ผมฟังพิธีกรเขาบอกสรรพคุณปุ๋ยว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างใช้ดียังไงอย่างเนี้ยผมเคยเจอปัญหาปุ๋ยเคมีมาเขาบอกว่าอะไรต้องลองรู้อยากทดลอง
3: ต้องลองดู
4: ลองดู
3: ถึงเอาเป็นพืชมาลอง
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหม
4: ผมก็เลยไปซื้อมาทดลองดูก็รู้สึกว่าดินได้ผลเลยครับผม
3: ดินดี
4: ครับ
3: เมื่อดินดีต้นพืชต้นไม้ก็งามตาม
4: ครับ
3: ถูกไหม
4: ครับ
3: หลังจากนั้นก็ใช้มาหลายปีเลยจนถึงทุกวันนี้
4: ใช้อยู่สม่ำเสมอครับ
3: ไม่ขาดพืชเลยเอาพืชเป็นยืนหลักเลยเนาะถึงจะร่วมหรือผ

0: ผสมปุ๋ยเคมีแล้วแต่ขาดเป็นพืชไม่ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วพี่พงศักดิ์มั่นใจยังพี่ตอนนี้ใช้เป็นพืชมาหลายปี
1: พูดถึงปาล์มนะไอ้ปาล์มน้ำมัน
0: พูดถึงปาล์มก่อน
1: ใช
0: ่มาใช้กับปาล์ม
1: ผมว่าไอ้สูตรเร่งผลเนี่ยมีประสิทธิภาพดีเลยลูกโต
0: ลูกโต
1: สมกับที่เขาทางวิทยุที่เขาได้พูดมาบรรยายมา
0: จากที่บริษัทโฆษณาว่าใช้กับปาล์มเนี่ยผลใหญ
1: ่
0: โตไวลูกโตได้น้ำหนักถูกไหม
1: ครับ
0: ทลายใหญ่ใช่ไหมจริงไหมตรงนี
1: ้ลูกโตคือรู้สึกว่ามันจะดีเยอะสวนก้างเคียงเขาก็ดูลูกโตจังเขาพูดอย่างนี้
0: จากเมื่อก่อนนี่ใช้ปุ๋ยเคมีลูกไม่โตมาเปลี่ยนเป็นพืชลูกมันโตขึ้น
1: ก็ลูกมันโตขึ้น
0: พี่พงศักดิ์บอกยอมรับว่าลูกมันโตใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: คือสูตรนี้สูตรเร่งผลนะใช้กับปาล์ม
2: ตุ้ยนุ้ย
3: จ้า
2: ทำไรวะ
3: ฮ่าส่งจบเบียร์พี
2: ่น้ำมันปาล์มน้ำมันไม่ใช่จบ
3: นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเลย
2: ปาล์มน้ำมันที่ใช้ปุ่นพืชทลายดอกรอต้นทลายย่อยชะมือกันฟิวมันมันเงาวุ้นกับเกลือแฟกจนนองหนุยใช้เพื่อจ๊อบได
4: ้ถ้าซื้อเป็นพืชไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้เลยวันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรตัวป้าเทม
0: แล้วปลูกอะไรครับใช้กับยาง
1: ใช้กับยางพาราย
0: างพาราเป็นยังไงครับผมถามยางหน่อย
1: ยางพารานี้ก็เนี่ยผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่า มันดินดี
0: ดินดีใช้เป็นพืชดินดีอันดับหนึ
1: ่
0: ง
1: มี
0: ไส้เดือน
1: ไส้เดือน
0: ครับและผลผลิตมันแตกต่างดีขึ้นไหมยังไงเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องเปลือกเรื่องใบ
1: เมื่อ2ปีที่แล้วผมเคยเปรียบเทียบระหว่างแปลงหนึ่งใช้บุญพืชแล้วอีกแปลงหนึ่งใช้เคมีน้ำยางเท่ากันเลยระหว่างแปลงบุญพืชกับแปลงที่ใช้เคมีพูดได้ว่าน้ำยางออกเท่ากันเหมือนกันเลย
0: เท่ากันเหมือนกันเลย
1: เลยผมนึกกันเลยว่าแล้วเราจะไปใช้เคมีให้แปลงทำไมเพราะว่าเคมีกระสอบหนึ่งเป็นปันหนึ่ง
0: เป็นปัน
1: เนี้ยเป็นปันอันนี้ได้สองสอบฝาเนาะ
0: ลดต้นทุนก่อนได้เยอะ
1: ลดต้นทุนครับ
0: และข้อสำคัญดินดีมีไส้เดือนใช้มันด้วยถ้าใช้เคมีอย่างเดียวดินตายดินเสีย
1: คือพูดได้ว่าเรามีกำไรอยู่แล้วที่ว่าดินดีเราก็มีกำไรอยู่แล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ของผมก็แล้วกันได้บอกชาวเกษตรทุกๆคนกับยางพาราก็ดีกับปั๊มน้ำมันก็ดีผมว่ามันเราลดต้นทุนเยอะยางพาราก็ทำให้ดินดีดินร่วนซุยมีไส้เดือนพวกนี
0: ้เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์ดีใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับน้ำยางก็ปกติออกเหมือนกับเคมีเลยผมเปรียบเทียบมาแล้ว
0: ถ้าไม่ดีคงจะไม่ใช้เป็นพืชมาถึงปัจจุบันหลายปีแล้วถูกไห
1: ม
0: ทิ้งไปนานแล้วแต่มั่นใจว่าพี่พงศักดิ์ว่าใช้เป็นพืชมันดีอย่างงี้ไปใช้เคมีทำไมกระสอบเป็นพันใช้เป็นพืชดีกว่าต้นทุนก็ต่ำราคาก็ไม่แพงผลผลิตก็ดีย
1: ิ่งในช่วงปัจจุบันนี้โอ้ยอดผลิตมันราคาตกต่ำแล้วก็ไปใช้เคมีมันแย่ๆต้นทุนเยอะ
0: ยิ่งใช้ปุ๋ยราคากระสอบเป็นพันยิ่งโจรยิ่งแย่แน
1: ่
0: ถ้าใช้เป็นพืชมาหลายปีพี่พงศักดิ์การันตีว่าไม่ขาดทุนอยู่ได
1: ้อยู่ได้
0: ถูกไหมสุดท้ายนี่ขอให้พี่พงศักดิ์บอกอีกทีชื่ออะไรอยู่ที่ไหนบอกทีครับ
1: ชื่อพงศักดิ์ครับเรืองสงครับบ้านเลขที่199หมู่ที่5ตำบลบันนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณพี่พงศักดิ์มากนะขอบคุณมากครับผม
1: ครับผม
5: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนบุญพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนซุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
6: ปาล์มน้ำมันก็ลูกโตน้ำหนักดีแวววาวเลยนะคะใช้กับยางพาราก็เปอร์เซ็นต์ก็ดีดินก็ดีใบต้นก็สมบูรณ์นะคะนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงคุณพงศักดิ์บอกว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ของการใช้ของผมที่ฟังจากรายการวิทยุแล้วก็เอามาลองใช้แล้วก็ติดใจ

0: จริงๆบอกปากต่อปากให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆแล้วก็บอกให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงใครยังไม่ได้เคยใช้บุญพืชอยากรู้ก็ต้องลองอยากลองใช้แวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านถามหาผลิตภัณฑ์ของบุญพืชได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบุญพืช25ปีเป็นประกันค่ะ
1: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @@bp2544
0: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชสนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเชิญได้เชิญได้ร้านไข่ปุ๋ยใกล้บ้านสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE @bunpheut ID LINE @bp2544 นะคะ ID LINE บุญพืช @bp2544 ค่ะไปฟังเพลงกันดีกว่าตื่นตั้งเพลงเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นเอามาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับคุณผู้ฟังคนเก่งของตื่นใจทุกคนค่ะ

0: เครียดจังหน้านาปีนี้ปุ๋ยเคมีก็มาขึ้นราคาเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีจะทำยังไงดีนะ
1: พี่ไม่ต้องเครียดฉันมีวิธีเรามาทำนาลดต้นทุนกันนะ
0: ทำยังไงไอ้ทำนาลดต้นทุนน่ะ
1: ก็ใช้บุญพืชไงของถูกและดียังมีในโลกนะพี
2: ่บุญพืชข้าวเขียวทนต้นแกร่งแมลงไม่กวนที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับอยากได้ข้าวเยอะได้ข้าวน้ำหนักดีมีเงินเหลือเพียบเลือกใช้บุญพืชบุญพืชบุญพืชบุญพืช
3: ตาใช้ฉีดพ่นทางใบให้การบำรุงได้ถึงกระบวนการเผาผลาญพลังงานการสังเคราะห์แสงและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่พืชตั้งแต่ในระดับเซลล
4: ์ใช้แล้วดีจริงเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตพิชิตโรคหนอนและแมลงในพื้นที่การเกษตรได้จริง
3: ตาใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แค่เมล็ดก่อนหว่าน
4: ดีต่อพืชตั้งแต่ระดับเซลล์ใช้แทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิด
3: ตา
4: ขายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าเคม

0: ไซเดอร์คิงนี่มันง่ายจริงๆทั้งง่ายทั้งทนทายาท
1: อะไรนะทั้งง่ายทั้งทนทายาท
0: เอ็งนี่มันเชยจริงๆเลยเอ็งก็ไม่ต้องมานั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยเดิมของเอ็งแล้วนะสิ The King เขาผสมปุ๋ยมาให้เสร็จอัตราส่วน5:1เอ็งไปซื้อมาแล้ววางได้เลยชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะทั้งง่ายทั้งประหยัด
1: จริงเลยพี่แล้วไอทีว่าทนทายาทล่ะพี
0: ่ก็นาข้าวเองจะเขียวทนทายาทนะสิข้าลองมาแล้วเขียวทนทายาทจริงๆ
1: งั้นฉันต้องไปซื้อมาลองบ้างแล้วล่ะปุ๋ยอะไรนะ
0: ของเขามีเลขทะเบียนถูกต้องด้วยนะปุ๋ย The King ไงจำไว้ The King ปุ๋ยพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ลุงครับแนะนำตัวหน่อยครับผม
2: ชื่อวิเชียรพึ่งปาง
3: ผมอยู่บ้านเลขที่อะไรครับ
2: 112/7 หมู่ 7
3: ตำบล
2: ลาดใหญ่
3: อำเภออ
2: ำเภอเมือง
3: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามคุณลุงปลูกอะไรอยู่ครับ
2: นี่ไง
3: มะขามเทศปลูกไว้เยอะไหมฮะปลูกไว้กี่ไร
2: ่ก็ปลูกไว้3-4 ไร่อ่ะ
3: 3-4 ไร่ใช่ไหมครับผมคุณลุงใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ไอ้บุญพืชนี่ยังมาผสม
3: จะมาผสมนะครับ
2: ผสมไอ้8-4
3: คุณลุงใช้บุญพืชมากี่ปีแล้วครับผม
2: ใช้มาปีแล้วกับปีนี้
3: ใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง
2: มันก็พอได้อ่ะ
3: มีความเปลี่ยนแปลงไหม
2: มันก็พอใช้ได้นะพึ่งจะใช้มาปีที่แล้วนะ
3: ก่อนนี้เคยใช้ปุ๋ยอะไรอยู
2: ่ไอ้ปุ๋ยธรรมดาแล้วก็ผสมไอ้8-4
3: อ่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นบุญพืช
2: ใช่
3: แล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมีความเปลี่ยนแปลงจากก่อนที่จะใช้บุญพืชไหม
2: นี่ไงใช้ปีแล้วฝักมันก็พอได้นะแต่เราเอามาผสม8-4นะ
3: ผสมปุ๋ยเคมี
2: เออใช
3: ่
2: ถ้าเราจะใส่5แรกเราจะไม่ผสมเลยเราก็จะใส่ให้ท่วมมาทุกต้นเหรอตายเพราะพืชอย่างเดียว
3: อ๋อครับผม
2: ขายว่าเราไม่มีอะไรบำรุงมันเราจะเอาบุญพืชนะมาไต
3: ่
2: บำร
3: ุ
2: งให้มัน
3: บำรุงต้นให้มัน
2: ใช่แล้วก็อย่าเอามาผสมไอ้ตัวนี้ที
3: ครับผมครับผมก็ใช้มาปีกว่าแล้วพึงพอใจไหมครับกับการใช้บุญพืช
2: ก็พอได้นะ
3: พอได้ใช่ไหมครับผมต้นในโซม
2: ต้นในโซมหรอก
3: แล้วผลผลิตเป็นไงบ้างครับ
2: มันก็ติดธรรมดานะ
3: ติดดีเหมือนเดิมไม่มีรสน้อยลง
2: ไม่
3: คือเปลี่ยนจากยี่ห้ออื่นมาใช้บุญพืชก็ผลผลิตก็ยังดีเหมือนเดิม
2: ใช่
3: ปกติก็ออกดีอยู่แล้ว
2: ใช่ต้นของเรามันแก่หน่อย
3: อ๋อแก่หน่อยแต่ว่าใช้บุญพืชแล้วมันไม่โทมนะ
2: ไม่โทมถ้ามันเราไม่ใช้บุญพืชเนี่ยถ้าใบร่วงหรือต้นแดงเนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน
3: แต่พอใช้บุญพืชแล้วไม่มีปัญหาแบบนั้นเลย
2: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
3: คือต้นสมบูรณ์
2: ต้นโทมนี่เป็นที่ปุ๋ยแล้ว
3: คุณลุงใช้มากี่ปีแล้วนะ
2: ใช้ปีที่แล้วกับปีนี้ไอ้หลานชาเนี่ยสงสัยจะใช้มา2-3 ปีแล้ว
3: เอาใช้มานานแล้วคุณลุงเป็นญาติคุณสมศักดิ์ใช่ไหม
2: ใช่ญาติเป็นน้าชายเลย
3: อ๋อนั่นเขาก็ใช้มานานแล้ว
2: ตอนแรกเราใช้เจ้านี้อยู่ไอ้เจ้านี้
3: เป็นตัวอื่นเป็นอาหารเสริมตัวอื่นอยู่
2: ใช่
3: ครับผม
2: ใช้ตัวเมื่อกี้อยู่นี่เข้ามาตรงอยู่นานแล้วเราก็เอามาผสมแบบนี้ล่ะแล้วก็มาใส่ตะหากบำรุงในตอนที่เราจะลงสวนนะ
3: แล้วคุณลุงรู้จักผลพืชได้ยังไงฮะ
2: ก็หลานชายบอกไง
3: อ๋อคุณสมศักดิ์แนะนำมา
2: แล้วก็ไอ้หลานชายคนนี้เขาก็ใช้แล้วก็มีใช้อยู่หลายเจ้าเลยเนี่ยคนนี
3: ้
2: พวกกันญาติทั้งนั้นใช้กันหลายเจ้าแล้วคนนี้
3: แล้วนี่เก็บไปบ้างหรือยังครับ
2: เก็บไป2,000 เที่ยวแล้ว
3: ถ้า
2: ไม่เก็บก็คงจะไม่มีทุน
3: โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
4: บุญพืชร่วมกับเคมีพอได้แถมลดต้นทุนด้วยนะคะผลผลิตก็ได้ดีแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนี่คือคำยืนยันจากอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชจริงๆคุณวิเชียรทำปลูกมะขาม

0: เทศนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: มูลพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินได้อีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
2: Tata Number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ Tata ทำใบทำใบใช้ Tata ช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่า Tata สะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ Tata ทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ Tata กระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ Tata ทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ Tata ช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ Tata Tata สร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวย Tata สะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
0: ครบคุ้มใช้ได้ตั้งแต่ช่วงของการแช่เมล็ดก่อนหว่านให้เป็นเมล็ดสมบูรณ์พันธุ์อัตราการงอกสูงนะคะรับรองว่าพี่น้องเกษตรกรใช้ Tata แล้วติดใจแน่นอนตอนแรกบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องใช้ก็ได้ไหมหว่านปุ๋ยยังดินแล้วนะคะแต่ถ้าได้ลองใช้ Tata แล้วคุณจะติดใจนะคะช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์คือความสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยเริ่มต้นของคุณภาพผลผลิตที่ดีตามมานะคะเร่งสีเร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตด้วยTataแถมยังมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบลดการรบกวนของโรคหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญคือเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติสะอาดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรใช้ได้อย่างสบายใจในราคาที่สบายกระเป๋าพร้อมกับผลตอบแทนที่กลับมานั้นสุดยอดนะคะนี่คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชTataหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยวันนี้ยืนหยัดยืนยันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้ละเวลาจะหมดละเดี๋ยวจะโดนยันนะคะเอาเป็นว่ายังไงพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันขีดเส้น7วันย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อที่จริงโดยเร่งด่วนจากกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานซึ่งกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทางนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสุภจีเปิดประตูตลาดภาครัฐในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์นางสุภจีสุภามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์โดยใช้กลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดภาครัฐผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวผ่านกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดการพัฒนาองค์กรและการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาครัฐเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ช่วยสร้างอุปสงค์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงดังกล่าวซึ่งจะต่อยอดให้เกิดการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและเกิดการลงทุนใหม่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าที่ผลิตในประเทศควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจทุนมนุษย์คือหัวใจยกระดับพาณิชย์นาวีไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเช่าท่ากระทรวงคมนาคมพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้อุวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบุคลากรพาณิชย์นาวีรุ่นใหม่ในฐานะกำลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการขนส่งทางน้ำและระบบโลจิสติกของประเทศไทยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีนายสันเพชรกล่าวว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเดินควบคู่กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เพราะแม้ประเทศจะมีท่าเรือร่องน้ำระบบการขนส่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดหากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และได้มาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐาน

และยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่

0: าการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
5: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักMCOT Radio Go Green
7: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
8: MCOT Radio Go Green
9: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
5: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
10: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

ับดีเจแจ็คคุณน่ารักนะครับ 96.5 สมทสงขลามีแต่คนถามถึงเรื่องของข้าวมันไก่นะคุณผู้ฟังที่ลงกันไว้ในรายการบอกข่าวเล่าต่อนะครับทางหน้าเพจ Facebook อสมทสงขลานะฮะรายการนี้เราลงแต่เฉพาะทางหน้าเพจอย่างเดียวนะครับออนไลน์เป็นรายการออนไลน์ล่าสุดก็ไปที่ร้านเจรัตข้าวมันไก่คุณผู้ฟังถ้าเป็นชาวสงขลาเนี่ยผมคิดว่าคงจะเคยไปกินมาแล้วโดยเฉพาะที่สาขาแรกก็คือตรงโคกพาณิชย์นะครับแต่ว่าสาขา2เนี่ยจะอยู่ตรงบางดานคุณผู้ฟังครับทางออกจากเมืองสงขลาทางมหาดใหญ่นะฮะตรงนั้นนะครับก็จะมีอะไรอ่ะเยื้องๆกับเซเว่นนะตรงนั้นนะคุณผู้ฟังก็ไปกินได้เลยนะครับก็เป็นแบบข้าวมันไก่แบบสูตรสิงคโปร์นะใครที่เคยกินข้าวมันไก่นะที่สิงคโปร์มาเนี่ยนะหมายถึงว่าเคยแบบบินไปกินในสิงคโปร์หรือว่าไปสิงคโปร์แล้วก็มีโอกาสได้กินนี่นะก็บอกเลยว่าที่นี่ก็ไม่แพ้กันนะครับบอกเลยว่าไม่แพ้กันเวลาสั่งนี่ก็คือจะสั่งเป็นแบบจานเดียวก็ได้เป็นข้าวมันไก่ปกติที่แบบมีไก่โปะด้านบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้แบบช่ำๆนะฮะเอาแบบช่ำๆ

เลยเนี่ยคือจะต้องแบบเป็นสั่งข้าวมาข้าวเปล่าเป็นข้าวมันเปล่าใช่ไหมสั่งข้าวมันเปล่ามาจานหนึ่งแล้วก็สั่งไก่ต้มนะครับที่แบบว่าไก่ต้มสับพร้อมกับการราดน้ำซอสนะที่เป็นสูตรของทางร้านเอามาเสิร์ฟเลยซึ่งไก่สับที่เป็นจานเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเริ่มต้นที่80นะครับถ้ากินคนเดียวนะ80ก็ได้หรือว่าถ้ากินแบบ 2-3 คนก็เอาแบบ120ก็มีจานไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับแล้วก็จะมีไก่ทอดด้วยนะครับไก่ทอดก็มีแล้วก็จะมีตับตับไก่คือตับไก่เนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นแบบตับแห้งๆนะคือผู้ฟังแต่ว่าของร้านนี่คือเราก็เห็นก็ตกใจว่าเฮ้ยมันสุกหรือยังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันเด้งๆมันเด้งๆแล้วก็ทำให้นึกถึงสกุชชี่ก็เลยถามเจราตว่าเอ๊ะมันเป็นตับไก่สกุชชี่หรือเปล่าแต่ว่าพอได้กัดเข้าไปเนี่ยคุณผู้ฟังมันฟินมากมันเหมือนเยลลี่มันเหมือนเยลลี่หรือเปล่ามันเหมือนกับอะไรอ่ะมาร์ชเมลโล่มัชเมลโล่เยลลี่อะไรประมาณเยลลี่ก็แล้วกันมันไม่ได้เหนียวไงมันเหมือนเยลลี่อ่ะตับไก่แบบลืมรสชาติตับไก่แบบแห้งๆแข็งๆที่แบบเราเคยกินบ่อยๆอันนี้จะเป็นแบบว่านิ่มๆนุ่มๆ อะไรอ่ะนุ่มนอกนุ่มในนะครับแปลกดีเราก็ไม่เคยกินปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบเฮ้ยโอเคนะน้ำราดนี่ก็แบบเด็ดทีเดียวเชียวนะฮะจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็มีแบบพริกขี้หนูซอยใช่ไหมไปเขียวๆเนี่ยเขาก็โรยกันอยู่นะฮะหรือว่าถ้าแบบเป็นแบบเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีซอสนะจะเป็นซอสจะเป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับที่เป็นแบบมีภาษาจีนด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นสูตรของเขาไปกินเถอะคุณผู้ฟัง2สาขาเมื่อวานไปนี่คือสาขา2หมดนะตอนบ่ายเขาขายถึงตอนเย็นนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าไปตรงสาขาโคกพาณิชย์คิดว่าตอนเย็นๆก็น่าจะยังมีขายอยู่เพราะว่าตรงนั้นเป็นบ้านเจรัตด้วยนะครับของดีอร่อยคอนเฟิร์มใครที่เป็นคอข้าวมันไก่นะแนะนำเลยว่าฟิน นะฮะไปดูนี่เลยนะครับดีเจนงรักนะปกติแล้วเนี่ยจะแบบว่าไม่ค่อยกินแบบของพวกนี้เพราะว่าคุมในเรื่องของบอดี้อยู่นะฮะแต่พอเจอข้าวมันไก่เจรัตเข้าไปนี่คือแบบฟาดเรียบส่วนผมน่ะเหรอไม่ต้องถามเลย ไม่พอมันอร่อยมากเลยจริงๆคุณผู้ฟังที่แบบอยู่พัทลุงด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับฟังกันอยู่ที่ 95.75 ถ้ามีโอกาสมาที่สงขลานะอำเภอเมืองสงขลานะครับแวะกินข้าวมันไก่เจรัตกันก่อนนะครับสาขา2อยู่ทางถนนฝั่งขาออกจากสงขลานะครับก็อยู่ก่อนถึง5แยกเกาะยอส่วนที่บอกว่าเป็นโคกพาณิชย์เนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่าคนสงขลาเขารู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าไปแบบเป็นคนต่างจังหวัดอย่างคนพัทลุงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะงงว่าตรงไหนเพราะว่าตรงพอจะถึงสีพอเลยราชพัฒมาใช่ไหมก็จะก่อนจะถึง3แยกสำโรงเนี่ยจะมีซอยเล็กๆอยู่ข้างๆโตโยต้าพิธานตรงนั้นน่ะคือผู้ฟังก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยในซอยนั่นคือซอยพาณิชย์สำโรงซอยพาณิชย์หมงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปได้เลยคุณผู้ฟังเข้าไปสักประมาณเกือบประมาณไม่ถึงโลอ่ะก็จะเจอโคกนั้นน่ะจะเป็นแบบทางขึ้นโคกคือมันจะเป็นรางรถไฟเก่าอ่ะนั่นคือรางรถไฟเก่าที่แบบไม่ได้ใช้งานละเป็นรางรถไฟเก่าพอขึ้นไปแล้วก็จะลงเลยนะมันจะเป็นโคกแบบคล้ายๆกับภูเขาไฟหน่อยนึงเพราะว่าขึ้นโคกไปปุ๊บลงปั๊บจะเป็นตึกแถวอยู่ทางซ้ายจอดรถยากบอกเลยเพราะว่ารถจะเยอะอย่างรถไรเดอร์รถมอเตอร์ไซค์จะจอดหรือว่ารถยนต์เนี่ยจอดยากมากไม่ได้คือต้องขับเลยร้านคือเห็นป้ายเจรัตแหละแล้วก็อยู่ทางซ้ายใช่ไหมเป็นตึกแถวเป็นร้านมีป้ายอยู่ก็ให้ขับเลยไปจนถึงหน้าแบบประมาณแถวเซเว่นอะไรเงี้ยไปหาที่จอดแล้วก็เดินกลับมาถ้าไปรถยนต์แต่ว่าถ้าไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีที่จอดหน้าร้านอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รถถนนแคบรถค่อนข้างเยอะด้วยนะครับถ้าไปเนี่ยก็ต้องตั้งใจนิดนึงตามนี้เลยเออแต่ว่าอร่อยจริงลองดูนะถ้ามีโอกาสก็แวะมาชิมได้เลยข้าวมันไก่เจรัตที่

สงขลานะครับกำลังเชียร์เจ๊อยู่ว่าถ้าเขาบอกเจ๊บอกว่าเนี่ยขนาดว่าเปิดสาขา2นะขายเอาไม่ทันเอาไม่ทันยอดขายวันหนึ่งเนี่ยก็นะ ก็แบบว่าหลักหมื่นอยู่นะเลยประมาณนี้นะครับแล้วที่สำคัญนี่คือกำลังจะเชียร์ว่าถ้าอย่างนั้นนะเจ๊มาเปิดที่หาดใหญ่เถอะรับรองเลยนะว่าแบบขายกันยิ่งกว่าจริงๆโดยเฉพาะให้แบบมาเปิดแถวๆสายสนามบินหาดใหญ่นี่นะครับของดีแล้วก็บอก

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อ

0: ายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: MCOT Radio Modern Life Modern Music In Song Clark
4: กับดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับอสมทสงขลา 96.5 ครับและอสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณสิงหาละก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับของทางภาคใต้แล้วก็ส่วนภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนที่จะเริ่มลดลงนะครับแต่เรื่องของอากาศหนาวนี่ก็จะเริ่มเข้ามานะหมายถึงว่าถ้าภาคเหนือหนาวมากนี่ฝั่งทางใต้เราก็จะยิ่งมีฝนมากเลยอันนี้เราก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ฟังทีนี้จะหนีจากทางใต้ไปสัมผัสกับอากาศหนาวๆทางภาคเหนือจะไปเที่ยวนี่ก็ห่วงหน้าพะวงหลังเพราะว่ากลับมาไม่รู้ว่าบ้านเราจะโดนน้ำท่วมหรือเปล่านะฮะทีนี้เพราะว่าเอาเป็นว่าถ้าอยากจะไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าคลีนที่บ้านของเราให้เรียบร้อยมั่นใจว่าบ้านของเราน่าจะปลอดภัยแน่นอนจากเรื่องของฤดูฝนในปีนี้นะครับลองดูสิครับว่าทิศทางของน้ำที่ไหลในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วสิ่งแวดล้อมโดยรอบบ้านของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าทางน้ำได้มีการมาขุดลอกคูคลองกันให้แบบพร่องน้ำไหลคล่องสะดวกกันแล้วหรือยังนะครับลองตรวจสอบกันดูได้หรือแม้แต่กระทั่งรอบบ้านของเราเองนะครับว่าคูระบายน้ำในบ้านของเราเองหรือแม้แต่กระทั่งประตูหน้าต่างนะครับรั้วบ้านนะครับหรือบางทีเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของพวกหลังคาที่ถ้าเป็นบ้านแบบไม่มีฝาไม่มีอะไรนะเพดานใช่ไหมก็จะเห็นเลยใช่ไหมว่ามันมีรูรั่วตรงไหนอันนี้ก็คือซ่อมง่ายแต่บางบ้านนี่คือมีเขาเรียกว่าเพดานอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะไม่สามารถจะเห็นได้เลยว่ามันรั่วตรงไหนจนกระทั่งว่ามีน้ำเนี่ยหยดลงมามันก็จะขึ้นเป็นดวงๆนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดรอยรั่วขึ้นละต้องมีการซ่อมแซมซะให้เรียบร้อยก่อนที่มันจะบานปลายหมายถึงว่ารูมันจะใหญ่ขึ้นแล้วเวลาฝนตกหนักๆแบบที่แบบข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะหยดจนแบบว่าฝ้าเพดานเนี่ยทะลุลงมาเลยนะครับก็ต้องใช้วิธีการแก้โดยการเอาถังน้ำนี่แหละไปรองเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะซ่อมฝ้าเพดานกันไปส่วนบางบ้านตอนนี้นี่คือถ้าเป็นแบบบ้าน2ชั้นแล้วก็ชั้น1เนี่ยก็จะมีเพดานด้วยเหมือนกันนะหลังจากน้ำท่วมนี่คือเพดานนี่ก็บางบ้านนี่ก็คือถึงเพดานบางบ้านไม่ถึงก็จริงแต่ว่าอะไรนะความชื้นมันทำให้เกิดรามันพองมันเสียหายก็ต้องรื้อไปโดยปริยายแล้วก็ไม่ติดฝ้าเพดานอีกเลยนะฮะบอกว่าขอเป็นแบบสไตล์ลอฟเป็นแบบสไตล์ลอฟนะครับในการที่แบบว่าเอาสีแบบลอฟใช่ไหมครับสีแบบผนังปูนเนี่ยเอามาทาซะหรือว่าแบบว่าดูก็ถือโอกาสในการ

เดินท่อสายไฟกันใหม่เลยเอาให้แบบว่ามีความคงทนมากขึ้นเอาสายไปร้อยอยู่ในท่ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินกันใหม่ส่วนฝ้าเพดานนี่คือไม้ติดเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าบ้านเรานี่คือสุ่มเสี่ยงต่อการท่วมในครั้งต่อไปซึ่งก็พอจะคาดเดาได้ใช่ไหมครับว่าถ้ามันท่วมหนักนะถ้าเกิดท่วมแบบว่าเบาๆยังพอรับได้ถ้ามันท่วมหนักมันก็จะต้องมากขึ้นกว่าปี68นะครับปี53นะก็ถือว่าหนักใช่ไหมปี53ว่าหนักแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเจอปี68เนี่ยโอ้โหหนักขึ้นไปอีกคูณ2เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเราก็พอจะคาดเดาได้นะว่าถ้าอีกประมาณหนักข้างหน้าอาจจะ10ปีข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับหนักครั้งต่อไปยังไงเนี่ยมันก็จะต้องท่วมสูงขึ้นกว่าเดิมอันนี้เรื่องจริงจากประสบการณ์จริงของการแบบว่าอยู่ในพื้นที่ของน้ำท่วมหัดใหญ่คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับมือเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับถ้าเรายังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดิมพื้นที่เดิมชุมชนเดิมตรงนั้นน่ะนะครับยังไงมันก็ต้องกลับวนลูปกันมาแล้วก็อาจจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ปีแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนกันด้วยนะครับก็ต้องอยู่แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าจะแบบหนีไปทางภาคเหนือแบบว่าหนีไปแบบชั่วครั้งชั่วคราวหนีไปแต่เฉพาะในช่วงของฤดูหนาวบอกว่าอยากจะไปโต้ลมหนาวเอาแบบจังหวัดที่แบบว่าติดลบไปเลยมีหรือเปล่าในเมืองไทยของเราก็มีนะคุณผู้ฟังเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็เคยมีอุณหภูมิที่ลดต่ำสุดก็อยู่ที่-1.4นะครับลบ-1.4องศาเซลเซียสนะแต่ว่าไม่ใช่ภาคเหนือคุณผู้ฟังนะครับไม่ใช่ภาคเหนือนะโดยวัดได้ที่สถานีอากาศเกษตรสกลนครจังหวัดสกลนครคุณผู้ฟังเมื่อ2มกราคมปี2517นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งเลยนะครับเพราะว่าต่ำกว่าสถิติที่บันทึกได้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือซะอีกนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหลบ-1.4องศาเซลเซียสที่สกลนครเนี่ยคุณผู้ฟังอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาเคยวัดได้ต่ำสุดนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเมื่อ27ธันวาคม2542ภาคเหนืออยู่ที่ 0.8 นะครับ 0.8 องศาเซลเซียสนั่นก็หมายความว่าหากพิจารณาจากสถิติในชุดดังกล่าวจังหวัดสกลนครมีอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดต่ำกว่าพื้นที่ที่มีสถิติหนาวที่สุดของภาคเหนือซะอีกนะฮะก็อย่างที่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเคยไปทางอีสานเนี่ยก็จะได้สัมผัสนะโดยเฉพาะทางแถวภูกระดึงนะฮะจังหวัดเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูจากตามแผนที่นะเวลาอากาศหนาวๆพัดมาจากทางจีนตอนใต้เข้าเวียดนามเข้าสปป.ลาวเนี่ยดูจากลูกศรเวลาเขาดูเวลาเขามีแบบอุตุนิยมวิทยาจากแบบว่าลมมรสุมลมอะไรนะลมอะไรเรียกว่านะความกดอากาศความกดอากาศสูงมาจากจีนตอนใต้เวลาที่มันจะมาปะทะเนี่ยมันก็จะมาไหลมาทางฝั่งของใครนะอ่าวตังเกียเข้ามาที่เวียดนามเข้ามาที่ลาวแล้วก็จุดปะทะแรกเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวนครพนมอย่างเงี้ยคือฝั่งใช่ไหมอยู่ตรงขอบๆเลยนครพนมสกลนครเนี่ยโอ้พูดถึงแล้วยังไม่เคยไปเลยนะสองจังหวัดนี้ฮะคุณผู้ฟังเคยไปหรือยังนครพนมเนี่ยก็อยากไป

ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17:00 นเที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Force HEV 5ที่นั่งประสานการทำงานเครื่องยนต์ 1.6 ลิตร
1: บรรยากาศวันชาปนกิจน้องกับเพลาในหลวงพระราชทานเพลิงศพผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของเด็กหญิงณภัทรหรือน้องกับเพลาอายุ12ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงภายในโรงเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยสำหรับพิธีชาปนกิจศพในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางความสลดใจของครอบครัวญาติพี่น้องคณะครูและเพื่อนนักเรียนที่ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกบง.เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่นอีก 4.47 พันล้านลดราคาดีเซลณโรงกลั่นต่อเนื่องอีก31วันมีผล16สิงหาคมถึง15กันยายน2569การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้คิดเป็นมูลค่า 4,475 ล้านบาทโดยเป็นการดำเนินการครั้งที่6ส่งผลให้สามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนรวมประมาณ 17,422 ล้านบาทโดยสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม2569ยังคงมีความไม่แน่นอนโดยราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันจากข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นและอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปในบางภูมิภาคขณะที่สถานการณ์การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดนำมาสะท้อนในราคาน้ำมันดิบส่งผลให้ค่าการกลั่นยังคงมีความผันผวนที่ประชุมกบง.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นน้ำมันในเดือนกรกฎาคม2569ที่คงเหลือประมาณ 6,920 ล้านบาทมาใช้เป็นส่วนลดของราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มเติมโดยเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7และ B20 ลง 2.40 สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลดประมาณ 4,475 ล้านบาทและจะมีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือประมาณ 2,445 ล้านบาทสำหรับใช้บริหารจัดการต่อไปกกพ.ไฟเขียวค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เฉลี่ย 3.86 สตางค์ต่อหน่วยเริ่มบินกันยายนนี้ดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคมได้พิจารณาข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่3.69 บาทสตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่3.78 บาทสตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่16.23 บาทสตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3.95 บาทสตางค์ต่อหน่วยมาอยู่ที่3.86 บาทสตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการปรับเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภท 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.2 ของกฟน.และประเภท 1.1.2 ของกฟผ.โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุน

0: 0 ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้า

0: ความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
4: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก Encore Radio Go Green
6: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
7: MCOT Radio Go Green
8: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
4: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
10: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
2: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้

M-Cot Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

เกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจและทีมงานบุญพืชรายงานตัวจ้าปั๊มหัวไม่มืออ้าวไม่ใช่อันนั้นลงจำนำใช่ไหมขอเฮ้ยลงจำนำเขาปั๊มแต่หัวไม่มือหรือว่าเขาปั๊มทุกนิ้วอ่ะเตือนไม่เคยเข้าลงจำนำที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโรงอะไรสถานธนารักธนานุบาลใช่ไหมสถานธนานุบาลไม่เคยเข้าโรงจำนำแบบนั้นแสดงว่าเขาเคยเข้าอย่างอื่นแหละสิใช่ไหมคุณผู้ฟังต้องคิดอย่างนี้แน่ๆ เอาทองไปตึ้งไงแสดงว่ามีทองใช่ไหมร้านทองไม่รู้ว่าเขาปั๊มมือยังไงเขาปั๊มทุกนิ้วเหรอหรือว่าเขาปั๊มนิ้วโป้งนิ้วเดียวเดี๋ยววันหลังต้องไปลองคุณผู้ฟังเคยไหมเคยเข้าสถานธนานุบาลไหมสมัยก่อนบ้านเตือนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ไม่ไกลจากสถานธนานุบาลนะคะ

แล้วเตือนสมัยก่อนสมัยนี้ไม่รู้ว่ามีไม่น่าจะมีแล้วสมัยก่อนเขามีนะของหลุดอ่ะเขาเอามาประมูลเขาเอามาประมูลแล้วเขาประมูลแบบข้างหน้านั่นเลยอ่ะที่ข้างหน้านั่นเลยอ่ะรู้เลยอ่ะว่าเขาประมูลถ้าความทรงจำของเด็กสมัยนั้นของเติมได้ผิดนะเขามีเอามาประมูลแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีละนะคะก็น่าจะอย่างนั้นเนาะก็เอาเป็นว่าอะไร

าแล้วนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ครับผมดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับฝนจะตกไหมเนี่ยเหมือนกับว่ามีแม่ฝนลอยมาไกลๆนะครับว่าจะไปเซอร์เวย์ซะหน่อยหนึ่งนะฮะทักทายกันด้วยนะครับสำหรับ FC ของเราที่ส่งกันมานะข้อความในทางแชทนะครับทางแชทไลน์คุณหนูนุ่นนะครับคุณอุมมี่นะคุณหนึ่งใช่ไหม6369เหรอคุณสุนิคุณแบมนะครับอยากจะไปเที่ยวนะบอกว่าเนี่ยมาจะมาสงขลาสักวันหนึ่งใช่ไหมโอ้ยปกติกลับบ้านที่ใต้บินลงหาดใหญ่ตลอดเลยขอบคุณมากๆถ้าลงหาดใหญ่นี่ก็แวะมาที่อสมทได้นะครับอยู่สายสนามบินเลยคุณเมเดครับคุณ S104M คุณกัญญาภาคุณแอนนี่คุณนุกนะครับคุณกิฟเก๋ไฮพรีมพินลักกี้เดอะด็อกปาปิโปออกัสสุธิตานะครับคุณลูบิตูเหรอครับลูบิตูนะแล้วก็มีคุณซอนจูเกเตอร์คุณชานตาใช่ไหมกลิ่นฝนของมาเยอะมากเลยจ้าปานินะครับน้องยันเหรอเป็นจูนคุณมีนขอบคุณ

มากๆเลยนะครับสำหรับการทักทายคอมอยู่อีกด้านหนึ่งต้องหมุนไปหมุนมาอยู่นะฮะมีเพลงอะไรอีกบ้างเนี่ยปิ่นฝนเปิดไปแล้วนะจ๊ะโอเคโอเคทักทายกันด้วยนะครับอสมทตรัง 106.25 อสมทพัทลุง 95.75 แล้วก็อสมทสงขลาแม่ข่าย 96.5 นะครับก็มีประเด็นกันนะถามก่อนว่าแฟนๆนี่ไปเดินงานเกษตรหรือยังดีเจแจ็คนี่ไป2วันละ2วันนะครับแล้วก็วันนี้ว่าจะไปอีกเพราะว่าไปชอบอยู่แล้วในเรื่องกระแสนะครับขึ้นฟีดกันเต็มไปหมดทุกข่าวบันเทิงเลยนะครับไปประเด็นเรื่องของมหากาพย์โกโก้นะหลังจากที่คลิปนะมีการคลิปแซะนะคลิปแซะแบรนด์แฟนคลับสู่ต้าอูลั่นฟ้องจบที่ร่อนคลิปขอโทษอ่ะเป็นมหากาพย์โกโก้สู้ชีวิตนะครับเรื่องราวให้แบบว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องตามกันเพราะว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองจุดเริ่มต้นคลิปที่หนึ่งเรื่องเริ่มมาจากร้านโกโก้ในตำนานของศิลปินหนุ่มต้าอูต้าอูเขามาด้วยนะไม่เห็นรู้เลยอ่ะตอนที่ดีเจ๊กไปเดินเนี่ยอาจจะแบบจังหวะไม่เห็นไงแต่ว่าคนเยอะตลอดเลยเพิ่งรู้นะว่าเป็นของต้าอูนะครับร้านโกโก้ในตำนานเนี่ยของต้าอู่ใช่ไหมโดนร้านคู่แข่งลอกเลียนแบบลอกเลียนแบบทั้งแนวคิดอัตลักษณ์ของแบรนด์แก้วสีแดงแล้วก็ฟรอนต์ที่เป็นช็อกขูดจนมีเรื่องฟ้องร้องกันแต่ทว่าดันมีอินฟลูเอนเซอร์สายรีวิวอัดคลิปหนึ่งนะที่แซะฉ่ำนะบอกว่าโกโก้ต้องเป็นร้านนี้ร้านเดียวเหรอให้ต้าอูขายคนเดียวเหรอนี่ส่วนใหญ่ติ่งนั่นแหละทำให้มีปัญหาติ่งที่คอมเมนต์เป็นลูกเขาเหรอโอ้นี่คือเป็นคำที่แบบว่าอยู่ในคลิปหรือเปล่าใช่ไหมคลิปที่สองนี่คือสับซ้ำเลยนะสับซ้ำเลยอินฟูคนเดิมเนี่ยก็ยังอัดคลิปสองแซะต่อว่าถ้าร้านก๊อปของฉันแปลว่าของฉันดีฉันรีวิวอีกร้านมาเป็น10คลิปไม่เคยโดนด่าพอต้าอูมาด่าก็คือก็ด่าฉันฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยต้าอูก็เลยฟาดกลับนะครับฟาดกลับเลยงานนี้นะครับต้าอูก็ไม่ยอมทนนะเข้าไปคอมเมนต์ตบสติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแยกแยะเมนูกับไอเดียการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก้วแดงช็อกคูดพ่วงกับการเปิดไลฟ์สดระบายความในใจทั้งน้ำตาว่าเสียใจมากแล้วก็ลั่นคำขาดว่ามันคือการฉวยโอกาสใครก็ตามที่ทำให้ร้านเราเสียชื่อเสียงฟ้องหมดตามกฎหมายนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการร่อนคลิปขอโทษกับคอมเมนต์ชาวเน็ตนะครับหลังจากที่เจอทัวร์ลงหนักแล้วก็เจอฟ้องแน่เนี่ยล่าสุดนะครับอินฟูคนดังกล่าวก็ต้องมีการมาอัดคลิปวิดีโอเปิดอกเอ่ยปากขอโทษสังคมแล้วก็ต้าอู่นะครับรวมไปถึงแฟนคลับอย่างเป็นทางการยอมรับผิดนะว่าพูดโดยที่ไม่ทันคิดได้บทเรียนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแบบเต็มๆทำเอาบรรดาชาวเน็ตแล้วก็ชาวเผ่านมงูมีชาวเผ่านมงูด้วยเข้ามาคอมเมนต์สับช่ำช็อตฟิลกันสนั่นไทม์ไลน์อย่างเช่นว่าไม่งั้นเขาจะมีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้ทำไมก่อนเนี่ยแซะเขาหน้าร้านแซะแฟนคลับเขาแต่ว่าพอเรื่องใหญ่หงายการ์ดบอกเป็นแฟนคลับเฉยนี่นะทำไมหน้ารังจุดจังนะฮะแซะเขาไม่หยุดแต่ไปถามหาว่าต้าอูอยู่ไหนอยากถ่ายรูปด้วยสภาพเนี่ยฟ้องให้จบเลยครับเคสแบบนี้จะได้เข็ดแน่เรื่องราวก็เป็นแบบไทม์ไลน์ให้ได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองสุดท้ายก็คือเป็นการเคารพเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าสำคัญจริงๆนะครับส่วนรายละเอียดแบบต่างๆเนี่ยนะครับทราบว่าวันนี้เนี่ยนะร้านของต้าอู่เนี่ยนะครับก็ต้องเขียนป้ายติดหน้าร้านนะบอกว่าเปิดเที่ยงครึ่งนะฮะที่สำคัญนี่คือคนไปยืนรอต่อคิวยาวเหยียดตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวดีเจแจ็คก็จะไปงานเกษ

0: ปรตนะครับจะไปร้านต้าอูนจะแบบว่าไปทักทายซะหน่อยหนึ่งนะฮะอยากจะไปเจอใกล้ๆอยากจะไปชิมของอร่อยนะเราก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะดารงดารานักร้องมาเนี่ยเราก็จะแบบว่าได้ตามไปให้กำลังใจแล้วก็ไปถ่ายคลิปเซลฟงเซลฟี่ไกลๆบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดมีจังหวะเข้าไปใกล้ๆนี่นะเราก็จะไปถ่ายด้วย
1: อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
0: เพราะฉะนั้นคือผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั่วไทยตอนนี้นะครับแล้วก็ฟังอยู่ทางจิตรังที่พัทลุงเนี่ยนะถ้ามีโอกาสได้มางานเกษตรที่หาดใหญ่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยนะครับก็รีบๆมาซะพวกเราเนี่ยก็จะได้ตามกันต่อนะประเด็นดามุ่งดราม่าจากปกติแล้วคนก็แทบจะขี่คอกันอยู่แล้วในงานนี้นะฮะงานนี้วันนี้ก็คงจะแบบว่าถล่มทลายกันอีกวันหนึ่งนะฮะคนเยอะมากต้องเว้นมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบเอาจักรยานไฟฟ้าเข้าไปอย่างเงี้ยหาที่จอดมอเตอร์ไซค์จอด20รถยนต์50แต่ว่าจะหาที่จอดได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ลองลุ้นกันดูนะจ๊ะ

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคน

0: ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MPOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: Modern Life, Modern Music, Modern Life, Modern Music. In Song Club.

ผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1 แผ่นโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน Mcot Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: ช่วงจัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรฮิตกินมะนาวแก้โรคบางก็ว่ามะนาวปั่นกับกระเทียมแก้โรคเกาต์เบาหวานรวมถึงยังมีสูตรในตำนานอย่างน้ำมะนาวร้อนมะนาวโซดารักษามะเร็งเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชัวก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชัวก่อนแชร์อันดับที่5มะนาวโซดารักษามะเร็งจริงหรือ
2: ไม่มีหลักฐานว่ามันจริง
3: ถ้าเกิดว่าโซดากับมะนาวเนี่ยครับมันช่วยได้จริงๆนะครับผมเชื่อว่าคงจะเป็นสูตรที่หลายๆที่หรือว่าโรงเรียนแพทย์หลายๆแห่งคงเอาไปรักษามะเร็งแล้ว
4: บางข้อมูลที่แชร์กันบอกว่ามะนาวโซดาคือน้ำด่างที่ใช้ฆ่าเชื้อโรครวมทั้งเซลล์มะเร็งได้จริงไหมครับ
2: ตัวน้ำมะนาวโซดาเองมันค่อนข้างจะเป็นกรดเนาะเพราะว่าตัวมะนาวเองก็เป็นกรดนะคะซิตริกเนาะแล้วก็ตัวน้ำโซดาเองเนี่ยจริงๆน้ำโซดาเนี่ยมันคือน้ำอัดลมที่ไม่ใส่สีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกรดคาร์บอนิก
3: กรดบวกกรดเท่ากับกัดนะครับกรดนั้นจากการกินโซดามะนาวทุกวันทุกเช้าอาจจะไประคายก็ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับ
2: ถ้ากินขณะท้องว่างนะคะอันนี้อาจจะทำให้กัดกระเพาะรวมถึงอาจจะทำให้ฟันสึกกร่อนได้ด้วยต้องระมัดระวังไม่รับประทานขณะท้องว่างแล้วก็ไม่รับประทานมากเกินไป
1: อันดับที่4มะนาวปั่นกับกระเทียมแก้โรคเกาต์เบาหวานจริงหรือ
5: ตัวมะนาวเองมีวิตามินซีค่อนข้างสูงคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างดี
6: กระเทียมนี่ก็ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหาร
5: แต่การเอากระเทียมมาผสมมะนาวแล้วบอกว่าเป็นยานั้นเนี่ยอย.ไม่รับรอง
6: ช่วยในเรื่องของลดเบาหวานค่อนข้างน้อยมากโรคเกาต์เนี่ย
7: ไม่มีการศึกษาใด

0: คนี้ยืนยัน
1: แม้ทั้งสองจะมีวิตามินซีแต่ต้องกินถึงวันละกิโล
0: ต้องกินมากกว่า1กิโลนะคะถึงจะมีระดับวิตามินซีถึง500มิลลิกรัมที่มีรายงานว่าอาจจะลดระดับกรดยูริกในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเกาก
1: ินขนาดนั้นต้องระวังฟันกร่อนกระเพาะเป็นแผลหน่อยนะครับ
2: อันดับที่3มะกรูดมะนาวรักษาเบาหวานจริงหรือ
3: โอ้อันนี้ไม่จริงเลยครับมะกรูดกับมะนาวที่จะใช้ในการแก้เบาหวานเนี่ย15วันเลยแล้วก็ลาขาดเลยเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับเพราะว่าปัจจัยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดของคนเราเนี่ยโอ้มีเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยยิ่งกินข้าวแป้งน้ำตาลอาหารหวานจัดเข้าไปเยอะๆนะครับแน่นอนน้ำตาลในเลือดสูงยังไงมะกรูดมะนาวเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาใดๆเลยนะครับว่าไอ้เจ้ามะกรูดกับมะนาวเนี่ยสามารถที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได
2: ้อันดับที่2กินน้ำมะนาวล้างไตได้จริงหรือ
4: การล้างไตทางการแพทย์หมายถึงการกำจัดของเสียออกจากเลือดไตเรามีหน้าที่ในการกรองของเสียแต่พอไตทำงานไม่ได้หรือว่าทำงานถดถอยลงไปเนี่ยเราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์เทคนิคต่างๆในการล้างไตโดย2วิธีคือผ่านทางการฟอกเลือดแล้วก็วิธีฟอกผ่านทางหน้าท้องแต่ว่าการดื่มน้ำมะนาวเพื่อที่จะล้างไตไม่ได้เป็นจริงจากในคลิปพูดเหมือนกับว่าดื่มน้ำมะนาวสดๆแล้วนิ่วจะออกมาเป็นเม็ดๆในปัสสาวะภายในระยะเวลาไม่เกิน3สัปดาห์
1: แล้วช่วยขับนิ่วได้จริงไหมครับ
4: ไม่เคยมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันถึงเรื่องนี้ว่าดื่มน้ำมะนาวแล้วนิ่วจะหลุดง่ายขึ้นที่แนะนำคนเป็นนิ่วเนี่ยควรจะดื่มน้ำให้ปริมาณมากๆไม่ใช่จะไปหวังพึ่งว่าดื่มน้ำมะนาวแล้วนิ่วจะหลุดออกมาเป็นเม็ด
1: ๆแล้วจริงๆมีอาหารหรือยาอะไรที่ช่วยล้างไตได้ไหมครับ
4: ยังไม่มีข้อมูลพิสูจน์นะครับเรายังไม่มียาหรือว่าอาหารชนิดใดที่กินเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะขับของเสียออกจากเลือดได
2: ้และอันดับที่หนึ่งน้ำมะนาวร้อนรักษามะเร็งจริงหรือ
5: คงไม่จริงนะคะแค่น้ำมะนาวร้อนแล้วจะรักษามะเร็งได้มะเร็งมันมีหลายปัจจัย
1: เขายังแชร์บอกว่ารสขมในน้ำร้อนแช่มะนาวนี้ต้านมะเร็ง
5: มันน่าจะมาจากส่วนของเปลือกที่เป็นตัวรสขมมันก็จะเป็นพวกแทนนินซึ่งถามว่ามีเฉพาะในมะนาวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่คือหลายคนจะเชื่อว่าโอ้หวานเป็นลมขมเป็นยาแต่มันก็ไม่ใช่แปลว่ามันจะไปรักษาหรือฆ่าเซลล์มะเร็งได
1: ้แล้วจริงๆน้ำร้อนมาแช่มะนาวนี้ดีไหมครับ
5: เราอาจจะได้ส่วนฟีนอลิกหรือฟลาวานอยด์มันสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสุขภาพแค่นั้นอย่าไปคาดหวังการที่มันจะไปรักษาโรคมะเร็งหรือรักษาโรคอื
1: ่
5: นๆ
1: แม้จะมีประโยชน์บ้างแต่ก็ไม่ควรกินอยู่อย่างเดียว
5: อาจจะต้องสลับบ้างมะนาวสดหรือเอามะนาวไปประกอบอาหารต่างๆเราก็ยังได้วิตามินซีซึ่งมันก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันเพราะนั้นคงไม่ต้องสุดโต่งไปกินแต่น้ำมะนาวร้อนเราอาจจะกินส้มได้ประโยชน์ของสารสำคัญตัวนี้มากกว่าเพราะมะนาวเราจะกินเยอะแค่ไหนเรากินได้แค่นิดเดียว
1: การกินสดหรือกินอยู่ในอาหารก็มีผลดีได้นะครับ
5: เรากินต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยมันก็คือน้ำมะนาวที่ละลายน้ำร้อนใช่ไหมล่ะมันยังมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วมันก็ยังมีความหลากหลายของสารสำคัญมากกว่าที่เราจะมากินน้ำมะนาวเดียวๆอย่างเดียว
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
6: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อ

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา

0: ันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันท์ชลิพรผมไปสามใน2มุมข่าวนะครับคุณนันท์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับไปสามค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ขอปรับเสียงนิดนึงนะคะ
4: ครับคุณนันท์ก็สลับกับคุณณรงค์นะเมื่อวานคุณณรงค์วันนี้ก็เป็นคุณนันท์มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะครับคุณนันท์เป็นยังได้ยินไหมได้ยินเสียงผมไหมฮะ
5: ได้ยินแล้วค่ะ
4: โอเคโอเค
5: พร้อมค่ะ
4: ก็วันนี้ฟังแต่ข่าวเรื่อง
5: ตะเคียน
4: ทะเลาะกันเรื่องที่วัดหรือที่ชาวบ้านนะฮะพี่ดาป้าดาคุณดาแล้วก็บรรดาทนายนักกฎหมายทั้งหลายนะก็ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลมีจุดยืนอะไรกันมากมายนะฮะแต่เรื่องนี้ผมว่าคือใครจะพูดว่าอย่างไรเชื่อว่าอย่างไรอะไรยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคุณนัน
5: ค่ะ
4: คือฝ่ายลูกหลานตาเฮียมเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าอย่างไรเขามีความประสงค์อย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะพิสูจน์แล้วก็ทราบว่าก็มีการฟ้องร้องกันไปจนกระทั่งคดีก็จบไปละทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาไม่รับฎีกาก็จบไปแล้วก็ไปฟ้องวัดตัววัดก็ศาลก็ยกฟ้องไปหมดเพราะฉะนั้นก็หมายถึงที่ดินก็ยังไงก็ยังเป็นที่ของวัดก็ดีจะไปพลิกสู้จะไปหามุมสู้อะไรยังไงมันก็ต้องนำเรื่องไปขึ้นศาลซึ่งก็ไม่รู้จะก็ต้องไปดูว่าศาลท่านยังจะรับว่าเป็นการฟ้องซ้ำไหมนะยกเว้นแต่ว่าจะมีข้อมูลใหม่ก็อาจจะไปว่ากันมันก็คงจะเป็นสิทธิ์อ่ะถ้าคิดว่ามีข้อมูลใหม่แล้วมีอะไรนะเพราะว่าลูกหลานเขาก็คงจะไปเอาญาติที่ชื่อปดาคุณดาอะไรนี่แหละเพราะตอนนี้ข้อมูลก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าเป็นญาติทางๆกัน
5: นะเป็นญาติทางภรรยา
4: เป็นลูกของน้องสาวของภรรยาของตาเฮียง
5: ใช่เป็นญาติทางภรรยา
4: ครับ
5: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตาเฮียงโดยสายเลือดอะไรเลย
4: ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะได้รับมรดกอะไรต่างๆหรอก
5: ค่ะ
4: แต่ว่าลูกสาวของตาเฮียงเนี่ยคนหนึ่งเห็นว่าเป็นลูกสาวคนที่3ก็บอกก็มาเปิดข้อมูลข้อเท็จจริงนะว่าตัวเองเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยให้สร้างวัดแต่ไม่มีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินให้วัด

0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความเข้าใจข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้องเลยเราไม่ว่ากันนะแต่เขายืนยันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าไอ้ที่เนี้ยยังไงก็ยังเป็นที่ของพวกเขาอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อพ่อเสียแม่ก็เลยในฐานะผู้ที่จะต้องได้รับมรดกเนี่ยมีลูกต้อง9คนก็เลยต้องไปฟ้องเพื่อ

0: บริจาคที่ของตัวเอง45ไร่ไปให้สร้างเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย10ไร่เข้าใจว่ามันคงพื้นที่มันคงมหาวิทยาลัยกว้างๆนะก็คงจะมีติดเข้ามาที่ของผู้ใหญ่เฮียงนี้ด้วยผู้ใหญ่เฮียงเขาก็เลยให้10ไร
1: ่พี่ไพศาลมองอย่างนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยใหญ่มากมากมากมากมากเลยนะคะมากจริง
0: ๆ
1: ช่วงหนึ่งเนี่ยไปอ่านข่าวที่ขอนแก่นเนี่ยจะคุ้นเคยกับที่นั่นมากที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมหาวิทยาลัยยังไม่กั้นรั้วมันก็เป็นเข้าไปลึกเป็นจะเกือบเป็นที่เขาเรียกกันว่าที่ตาบอดเกือบอะค่ะความโชคดีก็คือมหาวิทยาลัยดันกั้นรั้วตรงนั้นเขาเรียกกลางสะดานพอกั้นรั้วปุ๊บแล้วมันก็มีถนนตัดข้างมหาวิทยาลัยเท่านั้นแหละค่ะมันกลายเป็นอีกเมืองมีตลาดไนท์แบบไนท์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ย
0: เลยอะเจริญขึ้นมาทันที
1: ใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นค่ะ
0: ก็เนี่ยกับผู้ใหญ่เฮียงเขาก็ให้เห็นลูกสาวบอกว่าให้ที่กับมหาวิทยาลัยไปสิบไร่แล้วต่อมาก็มีพระมาธุดงมาอะไรเนี้ยก็สร้างเป็นกุฏิให้แล้วก็ต่อมาก็คงจะชวนให้มาสร้างเป็นวัดเลยแล้วก็จะถวายที่ให้อะไรเนี้ยก็เลยในท้ายที่สุดก็เป็นวัดป่าอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถวายที่รวมเบ็ดเสร็จไปให้สร้างวัดนี่ก็
1: 21แล้วก็มีสค1อีก5ไร่แต่พอสอบแนวเขตรังวัดแล้วมันกลายเป็น6ไร่ค่ะ
0: ก็รวมๆแล้วก็เกือบ30ไร่นะ
1: คือแกโชคดีนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขารังวัดเนี่ยเขาใช้คนเนี่ยแต่พอมาช่วงระยะหลังจะต้องทำใจเวลาใครไปสอบเขตแนวรังวัดที่พี่ไพศาลสมมติพี่ไพศาลมีความเข้าใจว่าตัวเองมีที่อยู่100ไร่นะคะพอเขาไปสอบเขตแนวเขาจะบอกกับเราว่าต้องทำใจนะครับเข้าใจดาวเทียมแล้ว
0: ครับมันจะมาก
1: จะหายต้องยอมรับให้ได้และก็
0: เพิ่มมีไหมเพิ่มมีไหม
1: ก็เพิ่มนี่ไงของตะเฮียงเนี่ยเพิ่มมาไล่หนึ่งอ่ะเพิ่มก็
0: ม
1: ีแต่ไอ้ที่ทำใจยังไม่ได้เลยคือมันหายไปค่ะ
0: ม
1: ันหายไปค่ะเพราะเมื่อก่อนนี่มันเป็นคนไงฮะแต่เดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม
0: นับเก้าย
1: ิงอะไรก็ไม่รู้เป๊ะเป๊ะเป๊ะออกมาอย่างนั้นเลยอะค่ะค่ะ
0: สมัยก่อนต้องนับเก้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำนวณเอาก็ผมก็ดูแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีที่แค่45บริจาคให้วัดก็เกือบ30มหาวิทยาลัยอีก10ก็แทบจะเหลือที่ไว้อีกนิดหน่อยนะให้ลูกหลานทำมากินนะลูก9คนนะลูกสาวคนที่3บอกว่าก็อยู่ในสถานะที่ก็พอมีพอกินก็ทั้งยากจนนะฮะแต่พอพ่อเสียไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะที่ก็คงไม่ได้ไม่เหลืออะไรนะเพราะแม่ก็คงจะรับมรดกก็คงจะคิดว่าเอ้ย
1: มันลำบาก
0: ยังไงก็ที่มันก็เหลืออยู่นิดหน่อยๆลูกก็ตั้ง9คนอะไรเงี้ยนะก็คงอยากจะได้คืนผมก็คิดว่าเจตนาของเป็นอย่างนั้นแต่ท้ายที่สุดก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็แพ้มันก็จบไปแล้วปิดฉากไปแล้วจนกระทั่งเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าลูกสาวคนที่สามให้สัมภาษณ์บอกพี่ดาเนี่ยเขาก็เป็นลูกของน้องสาวของแม
1: ่ลูกน้า
0: เป็นลูกน้า
1: แล้วพี่ดานี่เก่งมากพี่ดาทำอสังหาอยู่แค่เก่งจริงๆไม่ทำให้ครอบครัวผิดหวังจริง
0: ๆเขาไปแต่งงานกับนายหน้าที่ดินแล้วเขาก็มีความรู้ความเขาก็เลยมารับอาสาเนี่ยแต่มาทวงคืนที่ดินให้ก็เลยญาติๆก็เลยมอบให้พี่ดาก็เป็นตัวตั้งตัวตีอ่ะที่มามันก็เป็นอย่างเนี้ยซึ่งตอนนี้พี่ดาก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำยังไงให้เอาเรื่องขึ้นสู่โรงสู่ศาลต่อไปซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: แล้วพี่ดาแกก็เก่งจริงนะพี่ไพศาลข่าวเรื่องนี้เรียนตามตรงว่าเรียนตามมานานแล้วค่ะแล้วคนที่เล่นประเด็นเรื่องนี้มาตลอดคือไทย PBSไอพีบีเอสเล่นเรื่องนี้มานานนะมากที่คิดว่าเป็นปีแล้ว
0: เป็นกรณีพิพาทที่ยืดเยื้ออยู่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นปีแล้วค่ะพี่ไพศาลเรื่องนี้เป็นปีจากกรณีฟ้องกันไปฟ้องกันมาที่ฉันตามเรื่องนี้มาตลอดปรากฏว่าก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่มีตัวเล่นแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีเงินจ้างทนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปนึกออกว่าเรามีตัวเล่นคือพี่ดาขึ้นมาเนี่ย มันก็ได้เรื่องจริงๆนะแต่ได้เรื่องเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องจะจบแบบดีกับครอบครัวหรือเปล่าอะตัดกระแสสังคมไปเลยนะเอาแค่เรื่องข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายผมว่าในท้ายสุดต้องลงตรงนี้
1: ใช่ค่ะ

0: ค่ะคือถ้าดูเรื่องกระแสสังคมเนี่ยถึงพี่ดาจะพูดเก่งขนาดไหนดิฉันคิดว่าไม่เป็นบวกนะคะ
1: ไม่
0: พี่ในศาลประเมินอย่างนั้นไหมคะ
1: มาดูแล้วไม่มีใครที่ผมยังไม่เห็นใครที่พูดแล้วอาจจะมีความโน้มเอียงไปเห็นอกเห็นใจหรือไปเชียร์ไม่มี
0: แกจะใส่แว่นพูดหรือถอดแว่นพูดแกจะเปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยชื่ออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ประวงประวัติอะไรจะรู้หรือไม่รู้อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: พี่คิดว่าไม่เป็นบวกในทางโซเชียลก็แล้วกันแต่โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะท่านผู้ฟังในทางสังคมก็ไม่เป็นบวกส่วนในทางคดีเนี่ยมันก็ดีไม่ดีมันจะจบไม่สวยด้วยซ้ำไปจากที่มันก็เคยจบไม่สวยมาแล้วสำหรับ ทางบ้านของโอ้แต่จริงๆท่านยกย่องนะคุณตาเฮียงเนี่ยแกก็มีเจตนาที่เป็นกุศลจริงๆนะคะพี่ไพศาลแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตอนนั้นเจตนาเป็นกุศลเนี่ยลูกเมียได้ทักทานได้อะไรไปไหม
1: ผมก็คือฟังข้อมูลแล้วผมก็ตกใจนะผมก็ยังนึกว่าถ้ามีที่เป็นร้อยๆไร่นะแล้วลูก9คนก็มอบที่ดินให้พออย่าไม่ถึงกับคือไม่ถึงกับ
0: ทุกคนแบ่งให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของที่พ่อเก็บไว้
1: พอให้เขาดูแลตัวเองเขาได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็บริจาคให้กับวัดบริจาคให้มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเราก็พอเข้าใจได้เหมือนพวกนี้มาเห็นมินเนี่ยที่เขาเยอะมากเขาเป็นพันๆไร่เขาบริจาคให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาบริจาคนู่นนี่อะไรก็อยู่ในวิสัยที่เขาทำแล้วก็ยังเห็นว่าเขาที่ดินเขาก็ยังเป็นหักดีอยู่แต่นี่มาเห็นมินชุติมาก็ยังเป็นความมั่งคั่งก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่แต่นี่พอผมฟังผมตกใจ45ไร่ลูก9คนบริจาคให้วัดเกือบ30บริจาคให้มหาวิทยาลัยอีก10ก็เท่ากับเหลือจริงๆก็น่าจะ4-5ไร่ลูก9คนภรรยาที่เหลือไปดูแลกันไปไอ้อย่างเงี้ยมันคือผมก็เข้าใจได้นะว่าคนที่เป็นคนที่อยู่ข้างหลังก็คงจะน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็คงจะคือก็คงจะนอนไม่หลับอะมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ที่คืนก็คงอยากจะคว้าไว้อะนะคิดว่าอย่างนั้นนะนะแต่ตอนนี้ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายก็อาจจะไม่ชัดเจนพอ
0: แต่วิธีการนี่ที่ผ่านมาวิธีการก็โอเคนะคะก็ฟ้องศาลกันไปเป็นจุดๆไปอันนี้ก็พอได้
1: แม่กับลูกอ่ะแม่กับทายาทเนี่ยฟ้องไปแล้ว
0: แล้วก็เรียกว่าแพ้แล้วก็แล้วกันแพ้ไป
1: จบไปหมด
0: แล้วอ่ะ
1: จบไปมีศาลแพ่งกับแพ
0: ้ค่ะไปเอาป้าดามาเล่นเนี่ยเสียหายทางสังคมมากเรียนบอกว่าอย่างพี่ไปศาลลองคิดดูนะคะ
1: ป้าดาเขาก็คงจะอยากจะมาเขาคงจะเต็มใจเขาคงจะพร้อมที่จะมาเสี่ยงช่วยเพราะว่าเขาก็ตีความว่ามีโอกาส
0: ถ้าสมมติว่าเกิดทริกชนะขึ้นมา20กว่าไร่แล้วทิปดาแกสะใจมากที่แกบอกแถวนั้นก็ขายกันอยู่ไร่ละ160ล้านเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 3,400 ล้านถ้าราคาตลาดนะคะพี่ไพศาลราคาตลาดใน 3,400 ล้านราคาประเมินอยู่ที่77ล้านสมมติว่า 3,400 ล้านถ้าเป็นทนายอ่ะเวลาเขาว่าความถ้าชนะขึ้นมามูลค่าทรัพย์ 3,400 ล้านทนายได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ก็ไม่น้อยกว่า 10%
0: ถ้าดิฉันไปถ้าดิฉันเป็นตัวจักรที่ทำให้ได้ที่แปลงนี้มาดิฉันก็ต้องเอา 10%
1: ก็เนี่ยก็คงจะมีแรงจูงใจอะไรอยู
0: ่อันนี้ราคาประเมินนายนะ
1: ราคาประเมินนายนะเห็นว่า70กว่าล้านใช่ไหม
0: ราคาประมาณแค่ไร่แล้วนะคะ70 21ไร่อ่ะแค่77ล้าน
1: 77ล้านเพราะว่าออกโฉนดแล้วเนี่ยประมาณ21ไร่ใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งประมาณ5แล้วก็จริงๆแล้ว2จริงๆแล้วขึ้นมาถึง6เนี่ยอันนี้ยังเป็นสค.1อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉนด
0: พี่สายสมมติว่ามันกลายเป็นโฉนดเป็นที่กลับมาเป็นของบ้านจริงๆอ่ะคนที่จะรื้อวัดเนี่ยเขาชาวบ้านต้องหมายถึงว่าตระกูลนี้ต้องมารื้อหรือว่าต้องให้พระรื้อให้อ่ะคะ
1: มันดูผมก็ดูแล้วมันไม่มีช่องทางอะไรเลยที่จะกลับมาเป็นของเอกชน

0: ของเจ้าของที่ที่เป็นทายาทของผู้บริจาคมันดูระยะคือคดีมันจบไปแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเจ้าหัวหน้าที่ดินขอนแก่นเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์สื่อก็บอกว่าไอ้ส่วนที่เป็นโฉนดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่กรมที่ดินแล้วใช่ไหมเพราะกรมที่ดินผู้ออกโฉนดพรุ่งนี้เลยเนี่ยที่วัดเอาคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วนะมาที่ที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนโฉนดเพราะว่าโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดเนี่ยให้เจ้าวาดเอามาเลยพร้อมคัดคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วนะมาเนี่ยที่ดินก็จะเปลี่ยน
1: ผู้เปลี่ยนได้พรุ่งนี้เลย
0: ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นวัดไปเลยจบไปเลยแต่ไอ้สค.1เนี่ยเผอิญว่ามันยังเป็นสค.1อยู่เข้าใจว่ามันอยู่ที่มหาดไทยใช่ไหมอันนั้นเนี่ยที่ดินเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่ว่าเขาถ้าเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันที่มันทั้งผืนที่บริจาคที่มอบให้วัดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะไปอยู่ในข่ายเดียวกันนะแต่ผมเข้าใจว่าทางส่วนของทายาทที่ป้าดาเข้ามาเนี่ยเขาคงจะมาพยายามฟ้องไอ้ส่วนที่มันยังไม่เป็นโฉนดตรงสค.1เนี่ย
1: ผ้
0: าหกไร
1: ่
0: ก็น่าจะไปหาทางที่จะฟ้องร้องเอา
1: ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
0: ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 09 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: แปดนาฬิกา20นาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้ที่ชวนคุยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเกิดกลับมาเป็นของคารวาสอ่ะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกพี่ในสารการเรียนทำข่าวมาเรียนเคยเจอกฎหมายที่ว่าด้วยที่ของศพอ่ะโอ้มันต้องผ่านครม.และจากครม.เนี่ยต้องเข้าสภาเลยนะคะมันอย่างนั้นเลยนะคะไปยุ่งอะไรกับที่ดินวัดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆว่าจะไปยุ่งได้ง่ายๆนะ
5: คือขนาดเนี้ยเป็นวัดแล้วด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ก็ต้องถือว่าเป็นที่ธรณีสงฆ
6: ์
5: ถ้าธรณีสงฆ์เนี่ยจะโอนไปให้ใครเนี่ยต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น
6: กฎหมาย
5: กำหนดไปเลยนะมันถึงได้มีปัญหาเรื่องไอ้ที่ดินเอาพายใช่ไหมฮะจะไปซิกแซกอะไรไปใช้คำสั่งหรือว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้วไม่ได้ต้องทำอะไรที่เป็นข้อกฎหมายมอบให้วัดแล้วก็เป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วคุณจะไปยักย้ายถ่ายเทยังไงไม่ได้ถึงต้องในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องยึดคืนมาหมดอ่ะ
6: จะไปยุ่งอะไรกับที่เนี่ย

0: จำได้เลยค่ะต้องผ่านมติครม.แล้วก็ต้องไปรัฐสภาต้องผ่านสภา
1: ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ
0: เพราะเมื่อก่อนตอนทำข่าวอยู่ที่สภานะคะพี่ไพศาลแล้วก็ต้องไปทุกอาทิตย์ไปทำข่าวเวลาที่เขาออกกฎหมายอะไรกันบางครั้งเราก็งงมากเลยกฎหมายวัดนู่นวัดนี่วัดนั่นอยู่เชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นอะไรไปเต็มไปหมดเลยชื่อสารพัดวัดถ้าเกี่ยวกับที่ดินอะไรเงี้ยเข้าสภาหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่าจะไปยุ่งอะไรอ๋อนึกออกแล้วก็ตอนที่ดินอัลพายอ่ะเขาต้องไปยุ่งกับพวกรัฐมนตรีมหาดไทยได้ไงพี่ไพศาลใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องชงจากรัฐมนตรีเลยนะคะ
1: ใช่ต้องเป็นรัฐมนตรี
0: ระดับรัฐมนตรีเลยคุณไปยุ่งกับที่ดินจะโอนที่พวกที่วัดเขาให้เขาให้อะไรนะให้วัดแล้ววัดให้ไปที่มูลนิธิใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: วัดไม่รับต้องมูลนิธิต้องระดับรัฐมนตรีสั่งมันต้องอย่างนั้นเลยอะค่ะไม่ใช่ง่ายๆทีนี้เมื่อกี้ก็เลยชวนคุยว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดตกกลายเป็นที่ของประชาชนจริงๆอะค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเจอนะคะพี่ไพศาลเราเคยแต่ว่าไปปิดทองฝังลูกนิมิตอะค่ะก็ไม่เคยไปงานขุดลูกนิมิตนะคะพี่ไพศาลใช่ไหมคะ
1: ถึงว่าคนที่ถวายเนี่ยนะต่อมาเนี่ยญาติพี่น้องหรือตัวเองเกิดเปลี่ยนใจก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้แสดงเจตนาเอาไว้อย่างไรก็จบตรงนั้นเลยจะมาเปลี่ยนใจในภายหลังเกิดไม่ศรัทธาขึ้นมาเจ้าวาดดูแล้วขัดหูขัดตาไม่พอใจไม่ได้เพราะว่ากฎหมายก็กำหนดเลยว่าจบลงที่มีมุทิตาจิตถวายให้เป็นที่วัดแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ธงทองท่านอธิบายนั่นแหละ
0: จะมาบอกว่าก็โอเคก็ยกให้เป็นที่วัดหรือว่ายกให้แล้วไม่สมบูรณ์แล้วพวกพระดีกันหรือยังไงเห็นมีสีกาเข้าไปอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงพระฉี่บอกนั่นอีกเรื่องนึงคุณก็ไปจับพระสึกอะไรไปแต่ที่วัดก็ไม่ใช่ว่าพระไม่ดีไล่พระออกไปแล้วยึดที่วัดอันนี้ไม่ได้
1: อันนี้เขามีเห็นว่ามีทั้งทรงหนังสือพร้อมเลย มีการลงนามพระท่านคงเข้าใจว่าถ้าจะถวายให้วัดนี่ก็ต้องทำเป็นทั้งทรงหนังสือแจ้งความประสงค์เขาก็มีทั้งทรงหนังสือ
0: วัดสุกปกรกลุงลังยึดที่คืนเลยพระก็ไปดีนู่นนั่นยึดที่คืนเลยอันนี้ก็ไม่ได้และถ้าเกิดว่าจะไปยึดคืนน่ะคุณจะไปขุดลูกนิมิตเราก็เคยไปแต่งานยกช่อฟ้าเราก็ไม่เคยไปงานดึงช่อฟ้าลงนะคะ
1: ท่านผู้ชมใช่
0: นึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นได้มันไม่มีถ้ามันได้อ่ะพี่ไพศาลลงนึกสิคะวัดร้างทั่วประเทศตั้งกี่พันแห่งยังไปเอาที่วัดร้างมาทำอะไรไม่ได้เลยวัดร้างก็คือวัดร้างไม่ใช่พอวัดร้างแล้วไปยึดที่วัดร้างได้นะไม่ได้นะคะแล้ววัดกว่าจะเป็นวัดได้ก็ไม่ใช่ง่ายและจะทำลายวัดก็ไม่ใช่ง่ายค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริง
1: ไอ้ตอนที่ถวายมันที่มันก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเสียดมเสียดายแหละลูกหลานก็อาจจะรู้สึกเอาก็
0: จริงจริงก็เสียดายนะคะเขาสู้มาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะพี่ไพศาลพ่อให้อ่ะปี33-34เขาฟ้องมาตั้งแต่ปี40
1: หลังจากตาเฮียงเสียไปทั้งเมียทั้งลูกก็คงเสียดาย
0: ก็ฟ้องมาตลอดนั่นแหละแต่แพ้เท่านั้นเองอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตามนั้น
1: ไปดูเรื่องอื่นๆบ้างนะครับวันนี้มีคดีใหญ่ที่ตัดสินก็คือคดีโฟเล็ก 3D นะ 3D นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อภิลักษ์โกฏฐิที่เจ้าของฉายาอายุน้อยหมื่นล้านนะก็สรุปว่าศาลตัดสินอายุน้อยหมื่นล้านจำคุก 4.9 หมื่นปีอภิลักษ์โกฏฐิบทสรุปมหากาพย์โกงแชร์โฟเล็ก 3D นะร่วมกับผู้ต้องหาอื่นๆอีกน่าจะรวม5คนนะที่โดนตัดสินจำคุก 4.9 หมื่นปีเนี่ยร่วมกันช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนฟอกเงินแล้วก็ความผิดพรบ.คอมแต่ว่าพิงกี้ดาราพร้อม

0: แม่แล้วก็พี่ชายศาลยกฟ้องศาลบอกว่าพิจารณาแล้วเนี่ยคือพี่ชายเนี่ยมีความสนิทสนมกับอภิลักษ์โกฏฐิมาก่อนที่อภิลักษ์จะมา
1: ตั้งบริษัท
0: มาตั้งบริษัทแล้วก็มาทำความผิดอะไรต่างกล่าวอันที่สองเลยก็คือว่ามันมีเงินลงทุนจริงไม่ใช่ว่าอุปโลกเงินลงทุนแล้วก็เที่ยวไปหลอกคนอื่นเอาเงินมาลงทุนจริงแล้วก็ได้ผลตอบแทนในบางช่วงด้วยเนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าไปชักจูงใครมาร่วมลงทุนแล้วทำให้เขาเสียหายก็ยกประโยชน์ให้จำเลยนะยกฟ้องทั้ง3คนทั้งคุณพิงกี้ทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ชาย
1: ความเสียหายในกี่พันล้านนะคะพี่ไพศาล
0: ประมาณ 4,000 กว่าล้าน
1: แล้วไม่ไปชวนแล้วพวกที่เขาเสียหายเขาไม่เถียงหรอคะว่าพวกนั้นมาเองเขาเปล่านายฉันมาเองอะไรเงี้ยไม่มีใครชวนอะไรเงี้ยจริงเหรอคะ
0: ก็คงดูไอ้การให้พยานหลักฐานที่ซัดทอดนะคือถ้ามีพยานที่มาแล้วก็ให้การว่าเสียหายเพราะว่าพิงกี้อันนี้แสดงว่าคงไม่มีพยานที่มาซัดทอด
1: พิงกี้ไม่เท่าไหร่แต่บอกว่าทั้งแม่ทั้งพี่ไม่เคยชวนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วพวกที่เสียหายเขาไปให้การกันอีท่าไหน
0: ครับ
1: ถึงได้กลายเป็นว่าไม่เคยชวนเรียนตกใจตรงที่ว่าไม่เคยชวนเท่านั้นเอง
0: ครับก็ศาลสั่งจำคุกเนี่ยอย่างที่เรียนนะเป็นหมื่นปีแล้วเนี่ยนะแต่หมายถึงว่าติดจริงก็คือ20ปีนะครับทุกคนที่ตัดสินจำคุกเนี่ยติดสูงสุดไม่เกิน20ปี
1: แต่
0: เขาเรียงตามกระทงก็คือเป็นหมื่นปี
1: เห็นล่าสุดที่ฆ่าคนตายตัดสินประหารชีวิตแล้วกลายเป็นตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายก็ติดแค่7ปีเลยฮะ
0: ก็จำคุกตลอดชีวิตถ้าได้รับการลดโทษอภัยโทษก็เริ่มมานับจำนวนปีละจำนวนปีพอมีการอภัยโทษลดโทษต่อก็คราวนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆลดเป็นลำดับ
1: แต่จริงๆ7ปีเองอ
0: ่
1: ะ
0: พอ
1: ประหารชีวิตอะค่ะ
0: ครับใช่
1: แล้วอย่างอภิรักษ์นี่ก็ติดจริงๆจะกี่ปีเอง
0: ก็น่าจะอย่างน้อยเนี่ยน่าจะ 3-4 ปีขึ้นนะครับ
1: ไม่ถึง10ปีหรอก
0: อาจจะไม่ถึง
1: ได้ทันออกมาใช้เงินนะ
0: ครับศาลสั่งตัดสินจำคุก 49,110 ปีแต่ติดจริงก็คือตามกฎหมายก็คือว่าไม่เกิน20ปี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ให้ชดใช้เงินกับผู้เสียหายด้วยนะครับที่ศาลสั่งก็คือ 2,489 ล้านบาทขอให้ลงโทษจำเลยความผิดและร่วมกันชดใช้เงิน 2,489 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหายด้วยนะก็เดี๋ยวผมดูที่เขาขอไปแล้วศาลสั่งจำนวนนี้ด้วยไหมก็
1: ให้ชดใช้แต่ว่าอัยการจะทักท้วงไหมฮะเพราะนี่มันแค่ชั้นต้นเอง
0: ก็อุทธรณ์ก็ต้องมีอุทธรณ์อยู่คงอุทธรณ์ยืนไปตามนั้นแหละครับคงอุทธรณ์คงอุทธรณ์ไปเพราะว่าผู้ต้องหาที่ศาลตัดสินก็อาจจะอุทธรณ์ให้สั่งจำคุกเพิ่มขึ้นอะไรต่างแล้วก็ที่ศาลตัดสินยกฟ้องก็อุทธรณ์เพื่อให้ยังรับโทษต่อไปก็คงจะมีอุทธรณ
1: ์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมครับพี่ไพศาลคะ
0: ครับพักก่อนเนาะสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2 กันยายน

0: ึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับก็คดีโฟเล็กทรีดีเนี่ยศาลฟ้องทั้งหมด24จำเลยนะเป
6: ็
5: นนิติบุคคลด้วยนะเป็นทั้งบุคคลและนิติบุคคลแต่พิพากษาจำคุกเนี่ย1เพียง6คนรวมนิติบุคคล6รายรวมนิติบุคคลนะคือจำเลยที่1ก็คืออภิรักษ์โกฏิเนี่ยแล้วก็จำเลยที่5จำเลยที่9จำเลย11และ21นะส่วนจำเลยที่ศาลสั่งยกฟ้องก็คือจำเลยที่4จำเลยที่6 7 8จำเลยที่10แล้วก็จำเลยที่12ถึง20แล้วก็จำเลยที่22ถึง24โดยจำเลยที่1 5 9 11 21ตัดสินกระทงละ5ปีมีความผิดนะโดยเอาโทษบทหนักสุดก็คือข้อหากู้ยืมเงินอาจเป็นการช่อโกงประชาชนกระทงละ5ปี 9,822 กระทงก็คือมีผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องเนี่ยนะ 9,822 รายก็เท่ากับ 9,822 กระทงรวมจำคุกจำเลยคนละ 49,110 ปีและให้ร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายทั้ง 9,822 คนตามจำนวนที่ถูกช่อโกงและกู้ยืมไปพร้อมอัตราดอกเบี้ยพร้อมสั่งปรับจำเลยที่2และ3ที่เป็นบริษัทจำเลยที่2กับจำเลยที่3ที่เป็นบริษัทนะอันนี้แยกไปไม่ได้จำคุกนะที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยกระทงละ 500,000 บาทรวม 9,822 กระทงรวมเป็นค่าปรับทั้งหมด 4,911 ล้านโอ้โหเกือบ 5,000 ล้าน
6: ที่ไหนมาจ่ายฮะที่ไหนจ่าย 9,489 ล้าน
5: ไม่รู้ต้องฟ้องเรื่องอะไร
6: โดยพวกจำเลยให้การปฏิเสธและส่วนมากถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำยกเว้นพิงกี้นั่นแหละที่จำเลยที่7ค่ะสรุปก็คืออภิรักษ์ผู้บริหารกับพวก5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมสั่งปรับ 4,911 ล้านค่ะ
5: อ๋อทางพี่ชายพิงกี้รอดในนามส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยกิติเชษฐ์ชัยเดชไม่โดนยกฟ้องแต่ต้องไปรับผิดชอบค่าปรับนะ 5,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะว่าม
6: ีชื่ออยู่ในบริษัท
5: ผู้จัดการบริษัท RMS Familia จำกัดมีกรรมการ2คนก็คือนายสรายุทธกับนายกิติเชษฐ์ชัยเดชในฐานะกรรมการบริษัทนิติบุคคลที่โดนปรับนี่ก็จะต้องจะเป็นคนรับผิดชอบ
6: คือเขามองว่าบ้านพิงกี้เนี่ยไม่ได้โก

0: งสนิทกับอภิรักษ์มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปชวนคนมาลงทุนแล้วแถม
1: ลงเงินจริง
0: เขาก็เอาเงินของเขาส่วนหนึ่งอ่ะโอนนะจนตอนมีข่าวว่าแบบสถานการณ์ไม่ดีแล้วอ่ะเขาก็ยังเล่นเลยเขาก็เล่นจริงด้วยนะแล้วส่วนพิงกี้เนี่ยก็มีรายได้เยอะด้วยนะเยอะกว่าที่แบบจะไปโกงอ่ะเป็นอย่างนั้นเลย
1: ก็สารพิจารณาว่าขาดเป็นดาราก็มีเงินมีทองนี่แหละ
0: มีรายได้
1: ลงท
0: ุ
1: น10-20 ล้านเนี่ยอยู่ในวิสัย
0: เป็นเรื่องธรรมดา
1: พอจะมี
0: การลงทุน
1: เงินมีทองได้
0: เป็นการลงทุนจริงและก็ไม่ได้ไปชวนใครมาลงทุนไอ้ตรงนี้แหละที่ดิฉันสงสัยว่าไม่ได้ชวนใครลงทุนเนี่ย มันมีโค้งมีขึ้นอะไรบ้างเปล่า
1: คะก็นี่ไม่ก็เป็นผู้ท่านอุทธรณ์ต่อ
0: โอ้ตามนั้นก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ใครเสียหายก็ไปโวยกันเองก็แล้วกัน
1: ก็ดาราจริงๆน่าจะหลุดหมดมั้งใช่ไหมใบเตยคดีเนี้ย Forex 3D เนี่ยใบเตยกับ DJ Man ก็หลุดไปก่อนละแล้วก็มาพิงกี้กับครอบครัวเนี่ยก็เป็นอยู่ในคดีใหญ่ก็เนี่ยล่าสุดก็ตัดสินมาศาลชั้นต้นก็หลุดไปละยกฟ้อง
0: แต่เขาก็ติดคุกมาเป็นปีแล้วนะคะแม่กับพี่ชาย
1: แม่กับพี่ชายก็ถูกฝากขังยาวมาเลย
0: ติดคุกมาถ้าจะว่าว่าไม่ผิดเลยแต่ติดคุกไปอยู่ตั้งนานนั่นก
1: ็ก็คดีถึงที่สุดก็จะได้เงินชดเชยกลับมาต้องให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้ายังศาลยังยืนยันยกฟ้องในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาอยู่นะก็จำนวนวันที่ติดเนี่ยเขาจะมีการคำนวณกลับมาแล้วก็จ่ายชดเชย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบบเหมือนกันนั่นอ่ะเหมือนใครอ่ะอดีตสามีของดาราที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: เบน
1: ส์เลซิ่งอ่ะนะเขาก็จะได้ชดเชยกลับมาแต่ตัวก็บอกว่าก
0: ็ไม่มีอะไรคุ้มค่าก
1: ับชีวิตเขาที่ต้องสูญเสียอิสรภาพ
0: ค่ะพี่ดิษานะขอมาเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่จะต้องเอาคนที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วอบจอบตเทศบาลใช่ไหมคะสามหน่วยงานเนี่ย5,925 รายออกจากราชการปรากฏว่าสำนักข่าวชื่อว่าปทุมธานีนิวส์เขารายงานความเคลื่อนไหวของสากสมาคมแล้วก็ทาง Next News เนี่ยเอาข่าวจากปทุมธานีนิวส์มาลงข่าวอีกทีหนึ่งนะคะบอกว่าสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเทศบาลเนี่ยเขาจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะเขาจะเรียกเองว่าสันนิบาตเทศบาลค่ะ3ก็คือสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยอบจ.เขาก็มีสมาคมเขาอบต.เขาก็มีสมาคมเขาเทศบาลเขาก็มีสมาคมเขาเรียกว่าสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเขาเตรียมจะจัดแถลงข่าวใหญ่เรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางก็คือที่จัดกลางเลยอ่ะที่มีอบต.อบจ.ขาใหญ่ทั้งหลายมาร่วมกันเป็นกรรมการ
1: เนี่ยนะกลางรัฐมนตรีมหาไทยเป็นประธานนะ
0: ก็ญาติรัฐมนตรีมหาไทยก็เป็นกรรมการโกอะไรที่มาจากสตูล
1: อ
0: ่ะใช่ไหมคะที่
1: โดนมีอะไรนั่น
0: รัฐมนตรีช่วยมหาไทยญาติแกก็เป็นกรรมการนายกอบจจังหวัดใช่ไหมฮะนายกอบจสตูลน่ะ
1: เขาจะมีตัวแทน
0: กรรมการก็มาเป็นกรรมการ
1: คร
0: ับ ถ้าแกก็มาเป็นก็อันนี้เขาเรียกว่ากกลางแล้วก็กจังหวัดคณะกรรมการกลางจังหวัดเพื่อให้ทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนจังหวัดส่งหลักฐานประกอบคำสั่งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนถ้าจะสั่งให้อยู่ๆเอาข้าราชการออกเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ชัดเจน
1: เพื่อ
0: ให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้อย่างต้องและเป็นธรร
1: ม
0: เพราะว่าการไปเอาคนออกจากตำแหน่งเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องได้รับคำสั่งจากส่วนกลางที่ระบุชัดว่าใครผิดยังไงแล้วไปเอากฎหมายอะไรมารับรองเกี่ยวกับที่เรียนวิตกตลอดพี่สารไม่ได้คิดว่าคนเหล่านี้แบบว่าไม่ได้อะไรนะฮะมาถูกต้องสวยงามเลยนะถึงเขาโกงมาก็เหอะ แต่การจะไปบอกว่า

0: ันอยู่โกงออกมาเดี๋ยวนี้มันต้องมีหลักฐานแล้วมันต้องมีข้อกล่าวหาเขาบอกว่ารวมถึงฐานอำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบรับรองเนื่องจากมีความกังวลว่าอาจจะต้องรับภาระตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไอตอนสอบเข้าเนี่ยก็คุณไปจัดกันส่วนกลางส่วนจังหวัดเลยโอ้โหถ้าใช้คำพูดของบางท่านว่าอะไรนะแห่แห่นแห่นแต่อะไรกันคุณไปจัดกันแต่เวลาคุณเอาออกคุณไม่ให้ผมเอาออกอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันยังไงเนี่ยมันกังวลว่าได้รับตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไม่ได้เป็นคนจัดสอบและยังไม่ได้รับหลักฐานความผิดเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจนเพราะการที่จะต้องปลดคนออกจากราชการต้องถูกฟ้องแน่ค่ะแต่ถ้าไม่ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลางหรือว่าคณะกรรมการจังหวัดก็จะโดนมาตรา157อีกเช่นกัน
1: ครับ
0: เอาไงดีฮะ
1: เดินหน้าก็มีปัญหาถอยหลังก็ชนกำแพงนะก็ไม่รู้ผมก็ดูแล้วมันก็คงจะแบบนี้คงจะมีการร้องเรียนมีการรวมตัวกันของบรรดาสมาคมตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆเขาอะแล้วก็คงจะต่อรองเรียกร้องอะไรกันไปมันก็จะกลายเป็นกรณีที่ยังคาราคาซังกันอยู่ยังหาข้อยุติโดยเร็วไม่ได้เพราะว่าจะให้เขาเอาออกทันทีเนี่ยเขาก็ต้องพูดง่ายๆว่าเขาก็ต้องหาอะไรที่ให้หลักประกันเขาได้แล้วไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็คงจะไม่กล้าให้หลักประกันอะไรเพราะว่าสั่งการก็คิดว่าเขาจะเป็นคนจัดการอยู่แล้วก็จะลอยตัวไอ้ข้างบนก็จะกะลอยตัว
0: ไอ้
1: ข้างล่างก็บอกอ้าวถ้าคุณข้างบนลอยตัวแล้วให้ผมติดคุกกับผมก็ไม่เอา
0: คณะกรรมการกลางไปนั่งกันอยู่กรุงเทพไปจัดสอบเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยมันโกงกันไอ้เหี้ยโกงแล้วก็ส่งไปที่ต่างจังหวัดแล้วบอกเอาเด็กพวกนี้ออกด้วยเพราะมันโกงพวกนี้บอกก็ตอนสอบผมก็เป็นคนสอบพวกคุณก็จัดสอบมันโกงพวกผมก็ไม่ได้โกงแต่พอส่งเด็กมาอยู่ที่นี่ให้ผมเอาออกมันใช่เหรอ
1: ครับ
0: แล้วก็มีกรณีอย่างนี้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหนูได้มีชื่ออยู่ในนั้นว่าหนูทุจริตเขาบอกว่าหนูเนี่ยคะแนนเพิ่มแต่หนูไม่รู้มันเพิ่มหนูก็ไม่ได้เป็นคนทำให้เพิ่ม
1: ตอนนี้
0: ถ้าบอกว่าหนูได้50คะแนนแล้วมันกลายเป็น77คะแนนและไอ้หมอนั่นมันแก้ก็มันแก้ก็เรื่องของเขาหนูไม่ได้ไปบอกเขาแก
1: ้
0: หนูผิดตรงไหนแล้วจะเอาหนูออกเอาซิ มันมีเคสอย่างนี้ด้วยนะคะ
1: ก็มีที
0: ่
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สตูลแห่งหนึ่งไอตัวผู้บริหารเขาไม่ใช่การเมืองนะฝ่ายประจำ
0: ค่ะ
1: ผมเขาให้สัมภาษณ์แล้วผมค้างครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยหน่วยของเขาเนี่ยนะขอไป8อัตรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้บรรจุมา5ประกาศใหม่เนี่ยโกงซะ4เหลือแค่1เนี่ยเขาบอกว่าแล้วจะยังไงเนี่ยเราจะให้เราออกแล้วก็บอกโอ้โหแล้วมันตำแหน่งหัวหน้าช่างอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นตำแหน่งที่มันคือดูแล้วมันยังขาดแคลนอยู่แล้วเราขอไป8เนี่ยให้มา5มันก็ไม่พออยู่แล้วแล้วแถมประกาศบัญชีใหม่ขึ้นมาเนี่ยส่งมาให้ดูอ้าวไอ้5ที่บรรจุไปแล้วนี่มันหายไป4แล้วนะมันชื่อมันหายไปแล้วเหลือแค่1คนเนี่ยเขาก็บอกว่า
0: เขา
1: ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเขาได้สอบถามเด็กๆ4คนเนี่ยละเด็กๆ4คนบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยจ่ายไม่เคยให้เงินอะไรใครเลยก็คิดว่าถ้ามันจ่ายจริงก็สงสัยว่าพ่อแม่หรืออะไรคงไปแอบทำไม่บอกลูกเนี่ยเขาว่างั้นนะให้เราไปอ่าน
0: แล้วประเด็นคือเขาก็ตาใสๆกันก็ไม่รู้ก็ชื่อหนูเขาบอกหนูโกงแต่หนูไม่ได้อยากจ่ายเงินน่ะเขาบอกคะแนนหนูเพิ่มอ้าวก็ไอ้พวกนั้นมันไปเพิ่มคะแนนให้หนูก็ไม่ได้จ้างให้เขาเพิ่มอ่ะแล้วมีหลักฐานอะไรว่าหนูจ้างให้เขาเพิ่มอ่ะ
1: แล้วในท้องถิ่นมันก็น่าจะรู้จักกันเผลอๆมันก็ลูก
0: สมมติว่าเขาเถียงแบบนี้ว่าคะแนนเราเนี่ยคะแนนเด็กคนนี้มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าทุจริตและเด็กบอกว่าก็ทุจริตก็เป็นเรื่องของคนที่แก้เขาไม่ได้ไปจ้างให้แก้นี่อันนี้ฟังได้ไหมคะ

0: คนที่กังวลมากคงจะเป็นคนที่ต้องสั่งให้เขาออกว่าที่แจ้งอย่างนี้แล้วเขาต้องไปฟ้องร้องเนี่ยเราก็
1: เขาบอกว่าคะแนนมันจะเพิ่ม
0: สมมติ
1: ก็เป็นเรื่องของไอ้พวกนั้นมันเพิ่มไม่หนูหนูไม่ได้ไปจ้างให้เขาเพิ่มไง
0: สอบถามทุกคนแล้วก็โอเครับโดยปริยาย
2: ค่ะ
0: คือหนูซื้อเข้ามาจริงๆอ้าวนี่โอเคเซ็นไปก็ยังพอรู้ได้ว่าเออมันโกงมาก็ออกไปแต่มันเถียงมันไม่ยอมอ่ะบอกหนูก็ไม่ได้โกงหนูก็ไม่รู้ใครโกง
1: อ่ะหนูไม่รู
0: ้
1: หนูก็สอบของหนูแล้วมาบอกว่าคะแนนหนูเพิ่มก็หนูไม่ได้เป็นคนไปแก้ให้เพิ่มนี่พี่ก็ไปเอาเรื่องไอ้คนที่แก้เพิ่มแล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้
0: เอาหนูออกละเป็นเรื่องเลย
1: แล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้เพิ่มไม่ด้วยแล้วถ้าทุกคนใช้ไม้นี้หมดอะคะพี
0: ่ก็คงจะใช้ไม้นี้กันเป็นส่วนใหญ่ด้วยแหละซึ่งจะทำให้บรรดาพวกผู้บริหารที่จะต้องเซ็นให้เขาออกเนี่ยคงจะเหนื่อยอะผมก็เห็นด้วยคุณอันนะว่าเรื่องนี้มันคงจะวุ่นวายไม่รู้จบยังไงเพราะไอ้คนเซ็นเนี่ยมันก็จดปากกาแล้วจดปากกาอีกไม่รู้มันจะรอดไม่รอดเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันเป็นธรรมดานะ
1: เอ้ยงั้นถามแบบเผื่อจะมีเรื่องอีกสักเรื่องนึงแล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่ที่อบต.หรืออบจ.หรือเทศบาลนั้นน่ะเขาอยู่ๆมีคนมานั่งเพิ่มทำงาน 4-5 คนเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกับเขาเลยหรอคะ
0: ผมว่าเขาอุตส่าห์คัดมาถึงพื้นที่เขาคงจะเล็งหน่อย
1: จะบอกว่าสมมติว่าจะมีใครบอกผมไม่รู้เลย
0: ครับ
1: คนจับสอบแล้วเด็กมันก็มาแล้วให้ผมเอาออกแล้วที่คิดว่าบางทีเขาสอบมาอยู่ที่ไหนเขารู้แล้วว่าจะเอาใครไปอยู่ที่ไหนจะว่าไม่รู้เลยนี่ก็ยังไม่อยากเชื่อนะ
0: ผมก็ฟังความจริงผมก็คิดว่าเวลาเขาพูดมาเนี่ยเขาคงจะกบไตไม่พูดความจริงหมดอ่ะขอไป8ตำแหน่งเนี่ยขอจริงได้มา5ส่วนอีก3เนี่ยเขาอาจจะให้มาแต่มันไม่ใช่เด็กในถิ่นเราไม่ใช่เด็กเป้าหมายเราก็ยังไม่เอาเรารอให้อันดับของไอ้เด็กของเรามาถึงก่อน
1: เด็กที่เราเอาไว้ล็อก
0: เพราะบางทีมันล็อกไว้บางทีมันยังไม่ใช่ว่าล็อกไว้บนหมดไงมันก็ต้องไล่ไปเรื่อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถึงล็อกของเด็กเราก็เอามาเพราะผมดูว่าทุกที่อ่ะมันหัวกันมาเนี่ยมันกะลงในเขาแทบจะรู้เลยว่าเขาต้องมาที่นี่ที่นั่น
1: เพราะเรียนว่าจริงๆแล้วแต่ละที่รู้ว่าจะได้ใครจะเอาใครแล้วก็น่าจะเป็นลูกหลานกันเองที่
0: แล้วเขาก
1: ็
0: จ่ายกันในต้นทางในพื้นที่นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มันก็ส่งขึ้นไปเพื่อให้แก้คะแนนกันข้างบนนั่นแหละแต่ว่าไอ้จ่ายเนี่ยมันรับกันในพื้นที่อยู่แล้วเพื่อเอามาทำงานในพื้นที่ตัวเองนั่นแหละ
1: ก็ลูกหลานคนในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็ไปจัดการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันหรือบางทีถ้าญาติสนิทกันมากก็ไม่ต้องจ่ายก็ช่วยกันแล้วกลับมาทำงานทีนี้พอมาถึง
0: ใช่ใช่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะมีโควต้าที่แบบโควต้าของหัวคะแนนโควต้าของอะไรนี้อยู
1: ่ใช่จะมาบอกว่าสอบก็ไม่ได้สอบไม่รู้เรื่องรู้ราวจะไม่เอาเด็กออกเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเป็นลูกหลานทั้งนั้นเลยนะที่เราเอาออกอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: โอ้ตาย
0: คืออ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกนะแล้วก็ทางสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาคของสปท.เราก็ลากันก่อนช่วงนี้นะเดี๋ยวก็มาติดตามในส่วนของ FM 100.5 กันต่อครับ
1: ค่ะค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะกลับมาขอประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะคะ
2: ครับ
3: ก็หลักสูตร

0: MCOT-CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มเลยค่ะสำหรับการมาอบรมในคอร์สนี้เริ่มตั้งแต่2กันยายนไปจนถึง9ธันวาคม69ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะใช้สถานที่อบรมที่ CW Tower รัชดาสถานที่ดีๆค่ะแล้วก็ไปมาสะดวกด้วยไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าที่จอดรถนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อก็คือติดต่อได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะโทรตอนนี้ก็ได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะอยากจะให้เร่งนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่ที่แล้วด้วยค่ะนะคะไม่กี่ที่จริงน่าจะไม่ถึง10ที่แหละ
1: 10เป็นว่าเมื่อวานนี้ข้อมูลล่าสุดเหลือ13ที่อาจจะลดลงไปแล้วด้วยซ้ำไป
0: น่าจะไม่ถึง10ที่แล้วตอนนี
1: ้ครับต้องรีบแล้วล่ะครับดูตัวเลขแล้วนะฮะต้องรีบ
0: เรียนเชิญเลยค่ะเอาล่ะอีกเรื่องนึงนะคะพี่ไพศาลวันนั้นเราคุยกันเรื่องที่เขาจะตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน
1: ใช่เขาจะโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมานั่งที่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพราะว่าคุณเอกนัท
0: พันธ์เนี่ยแล้วก็น่าจะเข้าขากันได้ดีกับคุณเอกนัท
1: ก็น่าจะเป็น
0: เขายินดีต้อนรับเปิดรับว่างั้นเถอะ
1: น่าจะเป็นความประสงค์ของคุณเอกนัทเขาด้วยก็ดึงปลัดที่ครบแล้วก็เปิดทางให้ลูกท็อปคุณท็อปเขาจะได้เลือกปลัดคนใหม่ขึ้นมาทำงานด้วยแต่เห็นว่าก็เห็นว่าล่มไปแล้วนี่ใช่ไหมล่มไปแล้ว
0: มันไม่ได้เพราะว่าคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะย้ายข้ามห้วยมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานเขาจะต้องเป็นคนที่เสนอชื่อคุณภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งคุณวราวุฒิเขาต้องการคุณวราวุฒิเขาอยากได้คนเนี้ยคุณภาสกรชัยรัตน์ซึ่งเป็นรองปลัดขึ้นมาปรากฏว่าคุณณัฐพลรังสิตพลไม่ยอมเซ็นให้ถึงวาระการประชุมครม.กับมีเพียงวาระการโยกนายณัฐพลไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพียงเรื่องเดียวการเสนอชื่อนายภาสกรเป็นปลัดกระทรวงสามกับไม่ถูกส่งเข้าพิจารณาเนื่องจากนายณัฐพลไม่ยอมลงนามเสนอชื่อนายภาสกรก็เลยไม่มีเรื่องเข้าครม.แล้วตลกมากเลยนะพี่ไพศาลปรากฏทั้งครม.พยายามโทรหานายณัฐพลเลขานายกคุณกวางไตรสุรีก็โทรคุณท็อปวราวุฒิก็โทรหาแม้กระทั่งนายกอนุทินชาญวีรกูลก็โทรหาในนัตพลไม่รับโทรศัพท์ค่ะมีด้วยเหรอคะนายกโทรหาแล้วไม่รับอะคะประเด็นที่ว่ากันว่าเป็นประเด็นก็เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะเอาคุณภาสกรขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงทีนี้ถามว่าแล้วเขาไม่เอาคุณภาสกรแล้วเขาจะเอาใครว่ากันว่าเขาอยากจะได้โอ้โหซึ่งดิฉันก็ดูแล้วมันทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาต้องการเอาคุณฉันทานนท์วรรณเขจรที่ทุกวันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณฉันทานนท์วรรณเขจรเคยเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มันอยู่ในกระทรวงเกษตรใช่หรอคะ
1: น่าจะกระทรวงเกษตร
0: แล้วทุกวันนี้มาเป็นผู้ทรงอยู่ที่สำนักนายกจะเอาไปเป็นปลัดกระทรวงสาธาร
1: ณสุขแต่ว่าถูกดึงออกมาจากกระทรวงเกษตร
0: หรือไม่อันนี้ตามข่าวก็คือใน Next News นะคะหรือไม่ก็เอาคุณชยานันท์ภักดีจิตหรือว่าดร.ยี่ที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อะค่ะและทุกวันนี้เป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
1: ไปเป็นปลัดกระทรวง

0: ปลัดกระทรวงทรัพย์อยู่แป๊บหนึ่งแล้วรัฐมนตรีใหม
1: ่อายุ40กว่าเอง
0: แล้วโยกเข้าออกไป
1: เป็นนักกฎหมายเนี่ยปาอย่ามาว่าดิฉันนะฉันอ่านจาก Next News เขาว่าว่าจะเอาผู้ทรงจากสำนักนายกหรือไม่ก็อดีตปลัดกระทรวงทรัพย์ที่ถูกโยกไปเป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่อันนี้จะเป็นความเห็นของดิฉันนะซึ่งดูวุ่นวายมากค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมมีคนเยอะแยะมากมายคุณจะเอาอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์เป็นนักกฎหมายนะคะไปเป็นปลัดอุตสาหกรรมมันก็จิตใจคนกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นลูกม่อมก็คงจะรู้สึกอะไรนะพี่ไพศาลแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้ทรงอยู่กับสำนักนายกแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสสกอสสกก็จะไปอยู่อุตสาหกรรม
0: ก็คือคนหนึ่งก็โตมาจากกระทรวงทรัพย์อีกคนหนึ่งโตมาจากกระทรวงเกษตรแต่ก็
1: จะไม่เอา
0: แต่ว่าก็หลุดออกมาจากทั้งสองกระทรวงนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอยู่ก็ไม่ได้มาจากกระทรวงการคลังไม่ได้มาจาก
1: ไม่ได้มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเลยแต่จะไม่เอาปลัดแต่จะไม่เอา
0: จะไม่เอารอง
1: กระทรวงอุตสาหกรรม
0: จะไม่รองปลัดจะไม่เอาใช่ไม่รองปลัดอุตสาหกรรมไม่เอาที่ดูท็อปโฆษณา
1: ใช่ค่ะที่พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ลือกันอยู่ว่าถ้าหากว่าปลัดคนเก่าไม่เซ็นให้ปลัดคนใหม่ขึ้นเนี่ยรัฐมนตรีก็หักหน้าพาดด้วยเขาเสนอเองเลยได้ไหมหรือดีไม่ดีคุณเนี่ยก็จะไม่ได้มาอยู่กระทรวงพลังงานด้วยลูกคุณสุขวิทย์เนี่ยค่ะณัฐพลเนี่ย
0: เห็นว่าจะเอามาเข้ากลุ่มที่ทำเนียบเลยนะ
1: คุณณัฐพล
0: ฟังนะคือนายกเขาคงจะ
1: โกรธเหมือนกันนะ
0: คือเขาอันนี้เขาหักดิวเลยอ่ะคือที่คิดว่าจะหมดวาระที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ต่อแล้วก็คุณขิงเขาก็จะดึงมาอยู่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานก็หักดีลนี้เลยไม่เอาก็ดึงมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายประจำของนายกรัฐมนตรีที่ตำเนียบไปเลยเป็นระดับ11ซึ่งมีตำแหน่งนี้อยู่แล้วเห็นว่าสรุปล่าสุดก็จะเอากันอย่างนี้เลยล่ะแล้ว
1: คน
0: เปิดพื้นที่มาแล้วก็ลูกท็อปเขาก็เสนอคนที่เขาวางตัวไว้ต่อไป
1: แล้วก็ที่กระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะมีแคนดิเดต3คนคุณวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคุณสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็คุณวัฒนพงศ์คุรวาทผอ.สำนักนโยบายและแผนพลังงานซึ่งพวกนี้เขาชำนาญเรื่องพลังงานที่สุดแล้วพี่หลานดูนะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเอาคุณณัฐพลไลมาเป็นปลัดกระทรวงทั้งหมดเนี่ยเขาเงียบเลยนะเขาชิลเลยนะเขาเงียบเลยไม่มีใครอะไรเลยอยากมาเลยแต่ว่าดูเอาก็แล้วกันไม่เท่าฟ้าที่ขิดบทจะเป็นจะไม่ได้เชื่อมนะ
0: แต่ว่าถ้ากล้าเล่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่หวั่นว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะผมอ่านว่าอย่างนั้น
1: หมายถึงคุณณัฐพลนะหรอ
2: ใช่
1: มันมีอะไรที่ได้เสียขนาดนั้นที่แบบยอมไม่ได้ที่ให้คุณภาสกรขึ้นหร
0: อผมก็ไม่สามารถทราบได้ความมั่นบกมั่นใจคงมีอะไรของเขาอยู่อ่ะทำไมฉะนั้นก็ไม่ถึงขั้นกล้าหักขนาดนี
1: ้ไม่ว่ามันมีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้คนบางคนไปนั่งแทน
0: บางคนเนี่ยผมดูแล้วบางทีก็เป็นปลัดกระทรวงที่เขามีความพร้อมมากนะหรืออาจจะเหลืออย่างเดียวที่เขาคำนึงสูงสุดเลยคือเรื่องศักดิ์ศรีเพราะว่าโอ้โหครอบครัวเขาแบบผมว่าเป็นหมื่นล้านนะมั้งใช่ไหมคุณสุขวิทย์
1: เคยเปิดมา 4,000 เคยเปิดมาเป็น 4,000 ค่ะ
0: เฉพาะตัว
1: ปลัดเนี่ยนะทรัพย์สินใช่ไหม
0: โอ้เพราะ
1: คุณสุขวิทย์จำได้ว่า 4,000 นะ
0: คุณสุขวิทย์เนี่ยเขาเป็นหมื่นล้าน
1: ก็มีที่ดินเยอะมาก
0: เขาโอ้ร่ำรวยมากรังสิตพลเนี่ยคือเขาก็ถ้าอยู่ในตำแหน่งสูงสุด41แล้วก็เขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องออกจากราชการแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะคำนึงมากก็คือศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการประจำของเขาบางทีถ้าเขามีหลักเขายึดอย่างนี้แล้วว่าเป็นอำนาจเป็นการตัดสินใจแล้วเขาก็ไม่ถอยให้การ
1: 4,907 ล้านค่ะ
0: ดูใช่ไหม
1: ที่ดิน 1,409 ล้านเงินลงทุน103ล้าน
0: ครับ
1: โรงเรือน116ล้าน

0: รายได้ต่อปี3.5 ล้านค่ะส่วนคู่สมรสก็มีโอ้ยเท่าไหร่อะ3,000 ล้านเหมือนกันคุณรัฐพล
1: คุณอันสะดุดไป
0: 1,700 ล้านคุณรัฐพล1,700 ล้านคู่สมรสได้3,000 ล้านแต่พี่โอ้แต่ภรรยาเนี่ยการลงทุน990 ล้านนะ
1: ครับฮะเอ้ยนี่เราเบรกยังเนี่ย
0: ต้องพักแล้วค่ะ
1: ต้องเบรกก่อนนะเลยเวลาละสักครู่ครับจะกลับมาครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3/4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าฤดูการโยกย้ายก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปลี่ยนนะคงเปลี่ยนตัวแน่แต่ว่าท่านปลัดปัจจุบันจะต้องไปลงตรงไหนยังไงก็เดี๋ยวรอยืนยันคอนเฟิร์มนะผมคิดว่าน่าจะล็อกลงล็อกน่าจะเป็นอังคารหน้านี่แหละ
2: ที
1: ่
2: ไปใส่คือว่า
1: ที่ไม่ปล่อยให้อยู่
2: เด
1: ี๋
2: ยวเขาคงต่อรองมั้งใครเขาคงต่อรองมั้งใครจะไปยอมไปนั่งเป็นที่ปรึกษาอยู่สำนักนายกน่าจะต่อรองกันอยู่นะถูกไหมคะโอ้จากปลัดกระทรวงมานั่งตบยุงเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกนี่ฉันว่าไม่ยอมหรอกอะไรก็ถอยได้ก็คงถอยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าไม่ถอยแล้วมานั่งเป็นที่ปรึกษานี่เสียหายนะ
1: คงไม่นั่งอ่ะคงลาออก
2: เคยทำข่าวสมัยคุณ
1: ก็เคยทำข่าวสมัยคุณเหมือนประหลัดยุติธรรมอ่ะผมเข้าใจ
2: อุ้ยแต่อายุราชการเขาน่าจะไม่ได้เหมือนประหลัดยุติธรรมนะฮะ
1: น่าจะอยู่ 4-5 ปีอ
2: ่
1: ะ
2: ประหลัดยุติธรรมเขาเกษียณปีนี้แล้ว
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัฐพลนี่น่าจะอยู่ยังอยู่ในตำแหน่งได้อีกนานหลายปีเอาไว้ว่าผมไม่แน่ใจชัดเจนแต่ 4-5 ปีหรือยังไงครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลเคยทำข่าวสมัยคุณสุขวิทย์ไหมคะ
1: อันนะอันสุขวิทย์ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขารวยมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขา
2: ทำงานบริษัทเอกชน
1: เขาทำงานบริษัทเอกชนนะทำพวกน้ำมันใช่ไหมบริษัทน้ำมันแต่ว่าเปิดทรัพย์สินมาโอ้โหแล้วก็ตอนหลังก็ไปที่รู้ว่าเขาคือในทุนพรรคเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่พรรคอยู่กับเปิดชวลิตใช่ไหมปองใหม
2: ่ใช่ค่ะปองใหม
1: ่คุณสุขวิทย์รังสิตพล
2: เกิด2513 2513ก็อายุเท่าไหร่อ่ะ56ค่ะ
1: 13ใช่56ก็เหลืออีกประมาณ4 ปี
2: ไม่อะไรละอ๋อก็มีคนก็ลาออกเหมือนกันสมัยนี
1: ้
2: ใช่ไหมคะดร.อุ๋ยเนี่ยเขาก็ลาออก
1: คุณอะไรคุณที่เป็น
2: เต็มมิดนะคะกุลยานะคะ
1: กุลยาก็ลาออก
2: คุณกุลยาก็ลาออก
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เรื่องคุณ
2: แม่ก็ลองดูก็แล้วกันว่าจะตัดสินใจยังไง
1: เรื่องคุณชัยชนะเดชเดโชตกลงวันนี้มาพบกับทางเจ้า

้าที่ตำรวจนะมาให้ปากคำคุณชัยชนะเดชเตโชที่ถูกกล่าวหาว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่ง

0: โทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ผู้ถูกกระทำมาสอบปากคำจนนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชัยชนะเดชเดโชตามที่เป็นข่าววันนี้ปรากฏว่าพลตรีพรชัยกับจรกิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้สั่งการให้ผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสอบปากคำพันตำรวจโทธนงศักดิ์เพื่อหาข้อเท็จจริงและเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมและหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยซึ่งผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ก็บอกว่าความคืบหน้าดังกล่าวได้รับแจ้งความเมื่อ18 นาฬิกาของเมื่อวานก็รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีกับสส.ท่านหนึ่งตำรวจก็ได้ตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงส่วนสำนวนการสอบสวนต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงซึ่งมีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว3 ปากนะต่อมานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาที่สภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายโดยมีชาวบ้านหลาย10 คนมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจที่หน้าโรงพักจากนั้นนายชัยชนะเดินทางไปยังห้องประชุมสภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและก็ให้การปฏิเสธก่อนจะออกมาก็ได้ตอบว่าอยากทราบว่าที่สื่อลงข่าวตบบ้องหูมาจากสื่อก็บอกว่าที่ทราบว่าสื่อที่ลงข่าวว่าตบบ้องหูมาจากสื่อว่าไปตบอย่างไรการทำร้ายร่างกายคือการชกต่อยกันแต่เราไม่มีอะไรเลยตนเองเจอกับพี่ตุ้มก็คือรองผู้กำกับเนี่ยคุณชัยชนะเรียกพี่ตุ้มนะก็ยังหยิกหูทักทายกันตามความรักใคร่ที่มีกันมายาวนานเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คน2 คนที่มีความสัมพันธ์และเป็นญาติกันแต่ทำให้เขาแตกกันคุณอาจจะนั่งหัวเราะเพราะข่าวที่คุณกุขึ้นมาได้เป็นกระแสสังคมแล้วก็ยังบอกว่าตนโดนโจมตีภาพลักษณ์ทางการเมืองเสียหายองค์กรตำรวจเสียหายทำให้คุณสบายใจแต่ขอถามว่าถ้าเกิดกับคุณล่ะคุณคิดอย่างไรลูกชาย12 ขวบยังถามตนเลยว่าสนิทกันแล้วทำไมไปแจ้งความกันเข้าใจได้ว่าเส้นทางมนุษย์เราจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องเจออุปสรรคบ้างและจะต้องเข้มแข็งขึ้นคุณชัยชนะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุผมเข้าไปกอดคอพี่แล้วเขาก็กอดคอผมแต่มือไปโดนใบหน้าแล้วมันเข้าข้อกฎหมายอะไรที่มาเมื่อกี้ก็ยังเจอพี่เขาเลยซึ่งเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่8ถ้าพี่เขามีเหตุกับผมจริงก็ต้องแจ้งความในวันนั้นเลยใช่ไหมนี่ผ่านมา4 วันแล้วเจอกันวันเผาศพก็ยังถ่ายรูปคู่กันอยู่เดินคุยและสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งความแล้วก็ยังบอกว่าในงานศพทางเจ้าภาพอยู่ในความโศกเศร้าแต่กลับมีข่าวไม่ดีเพื่อประสงค์ร้ายทางการเมืองกับผมขอเรียนว่าสุภาพบุรุษทางการเมืองเขาไม่ทำกันแบบนี้ถ้ามีคลิปหรือมีภาพอะไรที่เห็นว่าตนทำร้ายก็เอาไปส่งให้ตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและขอยืนยันว่าไม่มีการตบและไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันและมาวันนี้ก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: หมายถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา4 วันแล้วก็รองผู้กำกับตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เพ
0: ิ่
1: งไปแจ
0: ้
1: งความแบบ
0: ค่
1: ะพ
0: ี่
1: เบจาน
0: รองผู้กำกับใช่เพิ่งไปแจ้งความ
1: แล้วทำไมเพิ่งไปอะคะทำไมไม่ไปแต่วันแรกหรือว่าก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่านายกก็ได้ยินข่าวแล้วก็สั่งให้ผบ.ตร.ไปสั่งการแล้วก็ปรากฏว่าก็มาถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็มาถึงผู้กำกับผู้กำกับเนี่ยเขาก็พยายามสอบพยานหลักฐานจนกระทั่งสอบเค้นทีแรกก็รองผู้กำกับก็พยายามบอกไม่มีอะไรรู้จักกันสนิทกันไม่มีเหตุการณ์ไม่มีตบบ้องหูไม่มีอะไรตอนนี้ผู้กำกับเนี่ยเขาให้การว่าก็เลยบอกเขาว่าเอาให้แน่นะ พราะว่าถ้ามันมีพยานหลักฐานแล้วมันออกมาไม่ใช่

0: ไปอย่างที่ให้การเนี่ยต้องรับผิดชอบนะรองผู้กำกับคนนี้ก็เลยยอมเปิดปากว่าโอเคมีแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับไม่ถึงขั้นกับแบบทำร้ายร่างกายบาดจงบาดเจ็บอะไรแต่ก็มีลักษณะไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีการมาม
1: ีปากเสียง
0: มีปากเสียงแล้วก็มีบางก็ตกหน้าอะไรเงี้ยอยู่แต่ว่าบอกก็เห็นว่าบอกว่าให้คุยผู้กำกับว่าไม่ได้รุนแรงผู้กำกับเขาบอกว่าถ้างั้นก็ต้องควรจะต้องแจ้งความก็เลยต้องไปแจ้งความนะคือเรื่องอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคงจะมีอะไรสักอย่างที่คนเขาเห็นอยู่ว่าดูแล้วมันโอ้โห
1: มีเรื่อง
0: เขาตำรวจนี่นักการเมืองใหญ่ขนาดนี้
1: เป็นพี่ด้วยนะเรียกพี่ตุ้มนะตบพี่ตุ้มได้ถึงจะเบาๆ อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาคงมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการอุปถัมภ์คำจุนกันจึงไม่ติดใจเอาความ
1: ไม่กล้า
0: แต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหลายก็คงไม่ยอมเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีอย่างหนักมากมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างนักการเมืองกับรองผู้กำกับท่านนี้ในนามส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของคนซึ่งรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถูกเข้ามาทำแบบนี้ต่อหน้าธารกำนันเนี่ยแต่ผมดูเนี่ยนะอากัปกิริยาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผลได้ลงในFacebook ของตัวเองนะโพสต์ใน Facebook เลยพันตำรวจสุเทพสัทธาผลอดีตข้าราชการตำรวจและอดีตผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI โพสต์ Facebook บอกว่ามึงมาทำอย่างนี้กับกูตอนกูเป็นสารวัตรใหญ่ปากพนังหน่อยไม่ได้นะถ้ากูไม่ซัดมึงลงไปกองกับพื้นกูให้มึงเรียกลูกหมาเลยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี
1: ้
0: แล้วผมดูเนี่ยอาเลวัตใครต่อใครที่เป็นตำรวจนะออกมาเนี่ยหนักทั้งนั้นกระแสอย่างเงี้ยมันกระแสที่ผมว่าในท้ายที่สุดแล้วตัวรองผู้กำกับเนี่ยถึงอยากจะให้มันจบยังไงมันก็จบไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นคดีนะพอกระแสเนี่ยในหมู่ตำรวจด้วยกันเนี่ยเขาคงไม่พอใจอย่างมากถือเป็นการหยามเกียรติกันอย่างรุนแรง
1: นี่มองตรงข้ามเลยพี่เวสันมันต้องมองว่าไอ้ตอนเขาคบกันเนี่ยเขาคบกันแบบคือถ้าเราจะให้เขาให้เกียรติเราอะเราก็ต้องวางตัวแบบมีเกียรติอะค่ะพี่เวสันถ้าเราไปกินไปอยู่ไปพึ่งพาเขาอะเขาจะให้เกียรติเราได้ยังไงคะพี่เวสันมันล้ำเส้นมันไม่มีระยะห่าง
0: คุณนันก็มองลึกไปชั้นหนึ่งโอเค
1: คือในตำรวจต่างๆที่ส่วนใหญ่เกษียณแล้วเนี่ยที่พูดเนี่ยพูดถูกหมดอะค่ะว่ามันหมิ่นเกียรตินู่นนี่นั่นอะไรต่อเนี่ยอะไรแต่ท่านต้องมองอีกอย่างหนึ่งว่าท่านก็ควรจะเรียกร้องด้วยนะคะว่าระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยระยะห่างมันควรจะเป็นเช่นไรถ้ากินเที่ยวด้วยกันสนิทกันขอกันได้ให้กันได้เกียรติมันจะอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: แล้วมัน
1: การที่จะมีเกียรติการที่ให้เกียรติ
0: อ
1: ะมันก็ต้องวางตัวอย่างมีเกียรติถ้ากินเที่ยวด้วยกันดิฉันคิดว่ามันก็ล้ำเส้นไม่มีซีเนียร์แล้วก็ไม่มีเกียรติให้กันด้วยค่ะพอล้ำเส้นมาปุ๊บก็ไม่ให้เกียรติกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมันเป็นอีกแบบนึงนี่ไม่อยากจะใช้คำให้มันตรงมากนะเอาเป็นว่าพูดแค่นี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจอะว่าเขากินเขาอยู่กันยังไง อยู่กันยังไงเขาถึงไม่ให้เกียรติเดี๋ยวเอาถามคำถามนี้ก็แล้วกัน
0: ก็ไม่ควรจะโยนไปฝ่ายนักการเมืองอย่างเดียวนะเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราก็ควรจะต้องจัดหนักกันหน่อยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนใจมาแจ้งความแล้วก็ตามนะแต่ว่าดูอาการแล้วมันก็ควรจะมีการนวดกันซะหน่อยนะ

0: เพราะว่ามันปล่อยให้เขาทำอะไรต่อหน้าธารกำนันได้อย่างนี้มันก็แสดงว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเกิดขึ้นได
1: ้แล้วก็ไม่คิดจะเอาเรื่องด้วยแต่นี่เรื่องมันแดงจนคนก็เห็นแล้วเขาบี้มากันแล้วกันก็เลยต้องแจ้งความความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยภาพสองภาพที่ชัดเจนที่สุดในรอบจับดาคือหนึ่งสลองเลี้ยวแรงพ่นควันใส่หน้าตำรวจนั่นก็ชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงตำรวจต้องให้เกียรติฉลองขนาดนั้นแล้วนี่ก็เช่นเดียวกันนักการเมืองกับตำรวจเหมือนกันก็คบกันแบบนี้ค่ะมันเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้มีระยะห่างอะไรอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่อ๋อเรายังไม่ได้พักเลยต้องพักอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: อ่า 19:19 ครับคุณอันครับ
2: ค่ะที่คุณชุชนะพูดมาบอกว่าข้าราชการเดระเบียบต้องโต้ตอบต่อการหมิ่นเกียรติก็ถูกต้องแต่ดิฉันก็บอกว่าข้าราชการก็ต้องรักษาเกียรติของตัวเองในการจะคบหากับใครด้วยถ้าเกิดว่าวางตัวไม่ให้เกียรติตัวเองไม่รักษาเกียรติตัวเองเขาก็ไม่ให้เกียรติค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกำนันนกสิพี่ไพศาล
1: มีวันนี้สื่อรู้สึกจะมีท่านผู้ฟังถามคดีกำนันนกด้วยนะ
2: กำนันนก
1: ก็ยัง
2: คุกแต่ว่าบริษัทของเขายังสามารถประมูลงานได้มากมายมหาศาลต่อเนื่องค่ะกำนันนกไปอยู่ในคุกแต่ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไปได้สวยมาก
1: ญาติพี่น้องก็ยังทำธุรกิจกันต่อ
2: ค่ะ
1: ก็เสียหมากไป1ตัวแต่ว่าก็ยังมีหมากเดินในกระดานอยู
2: ่
1: นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องไอ้โครงการอบรมเราคุยไปแล้วนี่ใช่ไหม
2: คุยไปแล้วค่ะพี่สัน
1: โอเคโอเค
2: ค่ะ
1: วันนี้นี่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชาวฝรั่งเศส11คนถูกจับกุมที่สนามบินในประเทศไทยนะและถูกควบคุมตัวหลังพบกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางขณะที่ผู้ต้องหาหลายคนอ้างว่าไม่ทราบว่าภายในกระเป๋ามีกัญชาโดย AFP รายงานว่ามีชาวฝรั่งเศสอย่างน้อย11คนครับถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยหลังจากถูกจับกุมที่สนามบินพร้อมกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางโดยญาติของพวกเขาอ้างว่าถูกหลอกโดยข้อเสนอประเทศไทยใช้ชื่อนี้เลยเน
2: า
1: ะที่นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน Snapchat
2: ค่ะ
1: โดยบริษัทที่อ้างว่าเชี่ยวชาญด้านการซื้อและขายโทรศัพท์มือถือข้อตกลงนั้นง่ายมากโดยมีการเสนอให้ตั๋วเครื่องบินฟรีแลกกับการขนส่งกระเป๋าเดินทางที่อ้างว่าบรรจุสมาร์ทโฟนอยู่ภายในหนึ่งในกรณีที่มีการเปิดเผยรายละเอียดคือชายชาวฝรั่งเศสวัย20ปีซึ่งเดินทางมาประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและถูกจับขณะเดินทางออกจากไทยโดยในกระเป๋าที่ถูกล็อกและเจ้าตัวไม่มีรหัสเปิดพบกัญชาน้ำหนัก 16.8 กิโลกรัม
2: ก็จะโดนตามแค่นั้นเองโทษมันเบาค่ะโดนปรับแล้วก็ล่าสุดที่เขาจะเพิ่มก็คือปรับกิโลละ 35,000 ก็แค่ไม่มีเงินค่าปรับกันนะเด็กไม่ติดคุก

0: ็ผลักดันออกนอกประเทศไปเลย
1: ไม่ติดคุกถ้าโชคดีก็ได้ไปจนถึงฝรั่งเศสถ้าโชคร้ายก็ไปโดนจับที่ฝรั่งเศสแต่ถ้ารอดไปได้ก็รวยเออไม่รวยสิพวกนั้นก็เอากระเป๋าไปพวกนี้ก็ได้แค่เที่ยว
0: ได้แค่ค่าจ้าง
1: พวกนี้ได้แค่เที่ยวฟรีแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยค่าปรับเท่านั้นเองโชคดีนะโดนจับที่เมืองไทยเพราะเสียแค่ค่าปรับพวกนี้ได้ติดคุกกัน11คนเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ฮะ
0: ก็ให้การทั้ง11รายยังไม่มีข้อมูลว่าพวกเขานั้นไม่ทราบว่ากระเป๋าที่นำออกจากไทยมีสิ่งผิดกฎหมายจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสอีก2คนถูกควบคุมตัวที่ฮ่องกงในข้อหาขนส่งกระเป๋าเดินทางบรรจุกัญชาโดยชายหนุ่มทั้ง2คนก็บอกเดินทางมาจากประเทศไทยรอดมาจากสนามบินที่เมืองไทยถูกจับกุมระหว่างแวะพักที่ฮ่องกง
1: นี่ก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีชื่อเสียงเรื่องนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะคะเราจะจัดการกับเรื่องปัญหาปืนนายกบอกว่าคนไทยมี67ล้านคนมีปืน10กับ10ล้านกระบอกถ้าตัดคนแก่ตัดเด็กออกก็เท่ากับมีคนหนุ่มสาวที่ถือปืนได้อยู่ประมาณ 30-40 ล้านคนปืน10กระบอกเท่ากับว่าเอาคนไทยมาเรียง 3-4 คนจะพบว่าหนึ่งในนั้นมีปืนพอๆกับโรคที่สีดวงเลยค่ะพี่เพศาลเดินมา8คนเนี่ยจะมีคนเป็น10คนเนี่ยจะมีคนเป็น8คนเนี่ยพอกันนะ
0: สถิติเขาว่างั้นนะ
1: ถือปืนนะสถิติอันนี้ไม่ได้ไปเปิดดูเองนะคะสถิติว่าอย่างนั้น
0: หมอเขาว่าเขาไปลงทะเบียนแล้ว
1: หมอบอก10คนเดินมาเป็น8คนเป็นกันเยอะนะได้ที่พืชผักประเทศไทยมีเยอะมากแต่ก็เป็นกันเยอะมากนี่ก็จะพูดแค่เพียงว่าถ้านายกจะไปปราบปืนจะทำให้ปืนมันหมดไปจากประเทศไทยที่ไม่พกอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ท่านนายกอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านจะเอายังไงกัญชานี่คาราคาซังมานานแล้วไอ้เรื่องปืนเนี่ยมันยังเป็นมาแต่บรรพกาลสำหรับคนไทยแต่ไอ้กัญชาเนี่ยท่านทำมากับมือนะถูกไหมคะ
0: จะมีกฎหมายออกมาควบคุมหรืออะไรยังไงก็ควรจะเร่งๆนะ
1: ท่านปั้นมันมากับมือนะกัญชาเนี่ยที่ร้านเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านกลับมาจัดการเรื่องที่ท่านทำไว้ด้วยเถอะหนักมาก
0: รัฐบาลก็เป็นเสียงข้างมากวุฒิสภาก็คุยกันได้แบบนี้ควรจะเร่งเลย
1: เสียหาย
0: มากมาควบคุมซะโดยเร่งด่วน
1: เสียหายมากเสียหายมากเรื่องกัญชาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องอาวุธปืนนี่ที่เมื่อวานผมจัดรายการคุณตะลงผมก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหอันนี้ฉีกหน้ามาตรการของนายกที่ประกาศเลยนะจะจัดระเบียบอาวุธปืนจะไม่ให้ออกใบป.3 ป.4จะกำหนดอายุทุก3ปีต้องมาต่อทะเบียนใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าจู่ๆวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่งจัดกันไปที่เกาะพะงัน
1: แจ
0: กปืนลูกซอง5กระบอกก็ร้อนถึงอธิบดีกรมการปกครองฮะวันนี้นี่กรมการปกครองต้องออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพงันสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้ผู้โชคดีภายในงานนั้นกรมการปกครองได้แสดงความได้ความสำคัญกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะโดยกรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วจริงๆในรายละเอียดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณแจกปืนเนี่ยเขาก็ต้องไป คุณก็ต้องไปทำใบป.4 ใบขอป.3 อะไรของเขาวุ่นอีกวุ่นเนี่ยไม่รู้เขามีหรือเปล่าแล้วคุณไปแจกเขาได้ยังไง
1: เขามีระบบทำให้กันเขามีระบบทำให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเอาเลยไหนว่าไม่ให้ออกแล้วไงคะพี่เวส
0: ก็นั่น
1: แหละ
0: สิก็มันก็เลยแบบดูแล้ว
1: เออแต่ว่าไม่ให้ออกหรือไปสวมอันเก่าได
0: ้แอบดูแล้วแสดงว่าอาจจะมีข้อยกเว้นเพราะในที่สั่งแต่ก็อ่านในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะมีข้อยกเว้นอะไรเงี้ยนะเพราะขนาดว่ามีปืนลูกซองมาจับสลากได้5รางวัลอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าคงจะมีการซื้อคงจะมีการอะไรกันมาก่อนหน้านั้น
1: ใช่แล้วคงจะแจกกันมาทุกปีด้วยแจกกันมาทุกปี
0: คราวนี้พอเป็นข่าวแล้วก็เดือดร้อนก็ต้องไปนั่งสั่งกงสั่งการกันไปเราตามระบบราชการนะ
1: ค่ะทำเรื่องปืนก็อย่าลืมเรื่องกัญชานะคะไม่ไหวนะคนฝรั่งเศสมาโดนจับทีจะเป็น10คนอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรื่องปืนก็บอกจอกคนปกกฎหมายเนี่ยผมว่าก็โอเคไม่ว่ากันนะแต่ว่ากัญชาเนี่ยมันนานแล้วควรจะเร่งยิ่งกว่าเรื่องปืนด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรจะเข้าสภาแล้วมันอยู่คนเกือบผ่านไปสมัยแรกแล้วก็ยังไม่เข้านะสมัยที่2นี่ก็หวังว่าฝ่ายรัฐบาลก็รีบๆเสนอหน่อยนะในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากตกลงวันนี้คณะกรรมการกบง.เขามีมติให้นำเงินจากโรงกลั่นนะที่เขาเก็บมาจากโรงกลั่นเนี่ยเอามาช่วยลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลทั้งหมดเลยนะทั้ง B0 B7 B20ให้ลดลง2.40 บาทเป็นเวลา31วันครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะครับ 2.40 บาทสตางค์เนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ของดีกลุ่มดีเซลเนี่ยคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: นี่แหละฮะรับไปนะฮะเรื่องของ Forex 3D นะช่อโกงนะครับเดี๋ยวจบที่ข่าวนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันต่อครับพี่

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะฮะใครที่อาจจะยังไม่ได้ฟังในช่วง10ข่าวเด่นนะครับมาก็มาเจอกันครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้สบายๆกับอีก10อันดับข่าวที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าเป็นข่าวจากรอบทิศทั่วไทยนะครับวันนี้อยู่กับด้งกับพี่บอยนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: เรามาทักทายในเฟซหน่อยนะพี่บอยนะ
4: ได้เลย
3: พี่เกษมกับพี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวมาแล้วนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: เช่นเดียวกับพี่แก้วและพี่สวัสดนะครับนะพี่40ดีกรีบอกติดตามคลื่น95มาตลอดครับ
4: โอ้โหน่ารักที่สุด
3: ครับผมพี่ลำดวนนะครับพี่สุนิสานะฮะพี่เคพี่เคบอกแม่วันนี้คุณบอยแรง
4: แล้วพี่บอก40ดีกรีเมื่อสักครู่อีกครับ
3: พี่โจรามยองตั้งฉายาให้พี่แล้วนะว้าเขาบอกถ้าคุณโด่งผังเมืองเนี่ยคุณบอยก็ขนส่งละงานนี
4: ้ไม่บอยขน

0: เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
1: เออนะพี่โจตั้งฉายาให้เรามา
0: แก้เคล็ดแก้เคล็ดมีการตั้งแก้เคล็ด
1: พี่ธนกรนะครับพี่นาสวัสดีนะครับพี่วันชัยเช่นเดียวกันนะพี่วันชัยบอกพี่บอยอธิบายได้ตรงนะครับเรื่องของการตากฝนและมีโอกาสเป็นหวัดนะครับ
0: ใช
1: ่หนุ่มดอยหวดนะครับสวัสดีครับพี่มาลีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันขึ้นไปต่อนะฮะมาลุยข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับ10ผมเริ่มก่อนบ้างแล้วกันนะพี่ดอยนะนะครับอันดับ10พาไปดูที่ลาวหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ลาวเขาส่งกลับแอดมินเว็บพนันคนไทยนะฮะพี่คือกลุ่มนี้ไปตั้งฐานอยู่ที่กลางกรุงเวียงจันทร์แล้วก็โดนกวาดล้างจับกลุ่มแอดมินทั้งหมด130คน
0: โอ้โห
1: เป็นไงฮะช่วงนี้ใครที่แบบว่าเข้าไปแทงหวยลงหวยลาวอะไรไม่ได้เนี่ยก็นี่แหละฮะแล้วเขาโดน
0: ต้องรู้จักหวยลาวด้วยเหรอ
1: ฟังพี่มา
0: โดน
1: ไม่อ่านจากข่าวนี่ไงอ่านจากข่าวนี
0: ่
1: ก็130คนที่โดนเนี่ยพี่นะครับถูกทางการลาวเนี่ยกวาดล้างจับกลุ่มเป็นเครือข่ายเว็บพนันสแกมเมอร์เว็บพนันนี่ก็มีตั้งแต่นี่แหละพวกแทงลอตเตอรี่พนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลลงฟุตบอลโลกคาสิโนสล็อตอะไรพวกนี้มีอยู่ในทั้งหมดเลยในข่าวเขาบอกนะครับก็เตรียมตัวผลักดันนะครับกลับมายังไทยนะฮะคุมตัวมาที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทั้ง130คนเนี่ยนะครับเดินทางออกไปทำงานเว็บพนันจำนวน6เว็บได้เงินค่าจ้างนะครับไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวแบบว่าอยากจะไปกันอีกนะแต่มันผิดกฎหมายนะถ้าไปเนี่ยนะครับก็ไปถึงนู่นเนี่ยเขาก็จะเช่าห้องให้อยู่ข้างๆกับบ่อนเลยนะฮะในเวียงจันทน์เลยนะครับบางคนเพิ่งไปทำงานได้เดือนเดียวก็โดนจับแล้วนะครับตอนนี้ทางการลาวเนี่ยกวาดล้างอย่างหนักนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ถูกควบคุมตัวแจ้งข้อหาดำเนินคดีเกี่ยวกับเว็บพนันนะครับแล้วก็ประสานทางการไทยเนี่ยนะฮะส่งกลับมาก็เดี๋ยวจะต้องมาถูกดำเนินคดีในกฎหมายตามกฎหมายของไทยด้วยนะไม่รู้ว่าหลบหนีเข้าเมืองอะไรอย่างนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าไปอยู่ที่นู่นก็โดนเรื่องของเว็บพนันด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: แม่ข่าวนี้นี่เขาบอกว่าเขาพาดหัวข่าวแบบนี้นะคุณผู้ฟังนึกว่านรกคือชื่อน้ำพริกอาจารย์ธงทองการดีกาศึกที่ดินวัดป่าขอนแก่นยันตกเป็นของวัดทันทีไม่ต้องโอนนี
1: ่
0: แล้วมันเกี่ยวกับนรกอย่างไรอยากจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังฮะวันนี้อาจารย์ธงทองจันทรังสุอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็โพสต์ข้อความนะบอกว่าดูข่าวเรื่องที่ดินวัดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วสลดใจที่บางคนนึกว่านรกเป็นชื่อของน้ำพริกเท่านั้น ก่อนจะยกคำพิพากษาฎีกาซึ่งวางมาตรฐานเรื่องการยกที่ดินที่เพื่อเป็นที่สร้างวัดว่าทันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างวัดตามเจตนาอุทิศนั้นโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนี่อาจารย์ว่างั้นนะเมื่อมีเจตนาอุทิศยกก็เป็นของวัดเลยต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดแล้วเสร็จที่ดินแปลงนั้นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์คือแค่ยกโดยเจตนาก็เป็นแล้วแล้วถ้ามีการสร้างวัดเสร็จอันนั้นถือว่าสมบูรณ์ 100% ผมขอขยายความเพิ่มเติมว่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดย่อมมีฐานะเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งโดยหลักแล้วจะโอนจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นของผู้อื่นต้องทำแต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นส่วนประเด็นที่ว่าทำไมกรมที่ดินถึงยังออกโฉนดให้ป้าดาอาจารย์ธงทองบอกว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้โฉนดไม่ได้เป็นชื่อของป้าดายังเป็นชื่อของนายเลี้ยงเจ้าของที่เดิมซึ่งกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือไปเป็นของวัดแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อโฉนดให้ถูกต้องตรงกรรมสิทธิ์เท่านั้นอ๋อเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะแล้วรู้อย่างว่านรกคืออะไรนรกคือชื่อ

0: น้ำพริกนึกว่านรกคือชื่อน้ำพริก
1: โอ้
0: โหโดนจะกินไหมน้ำพริกเนี่ย
1: โอ้ไม่เป็นไรครับพี่ผมยังอยากอยู่บนโลกใบนี้อยู่ครับพี่
0: อืม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โอ้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะไม่รู้ว่าจะมี EP 3หรือเปล่านะเพราะว่าตัวของป้าดาเนี่ยเขาก็วันนี้มาคือเข้าสายมา2วันเนี่ยนะฮะแกโต้ได้ทุกประเด็นเหมือนกันนะ
0: เหรอ
1: เดี๋ยวก็โต้ทุกประเด็นทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องจับตาดูทนายเปี๊ยกนะครับของพี่บอยนะฮะว่าจะมาไหมหรือว่าจะมาให้ความรู้กฎหมายเรื่องนี้ด้วยไหมนะเพราะว่าทนาย
0: เปี๊ยกชัยเดชใช่ไหม
1: ทนายของกองทัพธรรมนะครับที่เขาทำเรื่องวัดเลยนะฮะแกก็ออกมาโพสต์มาสักครู่นี้เองว่าฝันไปเถอะว่าที่ดินจะตกกลับไปเป็นของทางทายาทเนี่ยนะครับก็ยึดกฎหมายคล้ายๆกับอาจารย์ธงทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้จะมีอีกสักตอนนึงหรือเปล่านะนะว่ายังไงแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยป้าดาเขาก็มีหลักมีข้อกฎหมายในการต่อสู้ของเขาอยู่เหมือนกันคือที่เขาบอกกันนะพี่ว่าเอาเขาไม่ลงอ่ะทั้งคุณหนุ่มกรรชัยทั้งคุณสรยุทธ์อ่ะนะครับ
0: จริงว่า
1: เอาแค่ไม่ลง
0: จริงนะนี่ป้าดาคือผู้ที่มาพิฆาตทุกคนนะ
1: แกก็แต่ก็ก็คือมันติดอยู่นี่ก็คือเวลาที่เขาคนบอกว่าอ้าวแล้วศาลอุทธรณ์แล้วอ่ะศาลอุทธรณ์สั่งแล้วอ่ะว่าให้ที่ดินนี้ตกเป็นของวัดอ่ะแต่แกก็จะไม่ฟังไงแกก็จะบอกว่าอันนั้นมันคำสั่งศาลนะแต่ต้องไปดูเรื่องของเรื่องของอะไรนะคำสั่งของที่ดินอีกฉบับนึงเหมือนกันอะไรประมาณอย่างเนี้ย
0: เอาแล้วคำสั่งของศาลนี่ไม่ถือเป็นที่สุดหรอ
1: ไม่ป้าดาบอกไม่ป้าดาบอกไม่แล้วเอาแล้วใครก็เอาแกไม่ลงนะพอพูดถึงประเด็นนี้ว่ามีคำสั่งศาลแล้วนะแกก็จะมีเหตุผลอะไรของแกซึ่งทุกคนก็จะอะไรอย่างเนี้ยทุกคนจะอ๋อเหรอแล้วยังไงต่อทุกคนก็จะทั้งคุณ
0: ไม่ใช่สิก็ทุกอย่างคือคำพิพากษาของศาลเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดไหมก็สู้ท่านมันก็ต้องสู้ทีละศาลถูกไหมเขาถึงมีสามศาลไง
1: เหมือนกับว่าแกจะใช้ข้อนี้พี่ว่าที่มาของวัดมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
0: อ๋อเหรอไม่ใช่ถ้าแกรู้กฎหมายเนาะหรือว่ามีทนายส่วนตัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะบอกว่าเหมือนกับ
0: ที่มาของวัดไม่ถูกต้อง
1: ใช่
0: เหมือนกับว่าวัดจะผิดกฎหมายแล้วไปอยู่ที่ดินก็เลยจะผิดไปด้วยอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: ไปตรวจสอบในระบบเนี่ยนะฮะทางภาคอีสานเนี่ยไม่มีชื่อวัดนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ
0: อ้าวเหรอ
1: แล้วก็
0: แล้วมีแล้วเป็นวัดได้ไงทุกวันนี
1: ้ก็อาจจะเป็นสำนักสงฆ์แล้วเพิ่งมาจดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยต้องลองไปฟังป้าดาเขาก็จะมีเหตุผลมารองรับอยู่ตลอดเขาก็ไล่เลียงเรื่องราวของเขามานะ
0: เราไม่รู้แล้วสมมติเราไม่ได้พูดถึงกรณีป้าดาหรือว่ากรณีวัดที่เป็นข่าวๆสมมติถ้าเราเกิดเราเนี่ยเป็นเจ้าตาด้งหรือพี่บอยเนี่ยไปต่อสู้แล้วได้ที่ดินจากวัดมาเงี้ยแล้วต้องจะกล้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินไหม
1: ก็
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับประดานะไม่เกี่ยวกับประดานะเอาแค่เราท่านเนี่ยเราจะกล้าไหมหรือเราจะขายต่อไป
1: ก็เนาะไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นของทายาท
0: เป็นที่ตรงนั้นเคยเป็นกุฏิพระเคยเป็นศาลาการประเรียนเคยมีอะไรอย่างเนี้ยแล้ววันดีคืนดีต้องขยับออกไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยได้ไง
1: ประดาบอกมันที่นี่มันเป็นแหล่งมั่วสุมอ่ะมันมีผ้าถุงผู้หญิงมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่ใช่วัดตามเจตนารมณ์ที่เหมือนกับเขา
0: ครอบครัวทายาท
1: เ
0: รื่องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอย่างนี้ถ้าเป็นเราเป็นคนกลางเราก็ต้องพิสูจน์หนึ่งพิสูจน์สเต็ปแรกเรื่องของว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดอันนี้ก็สเต็ปหนึ่งสองเป็นวัดจริงหรือไม่ก็สเต็ปที่สองสามถ้าเป็นวัดจริงไม่จริงไม่รู้แล้วมีการมั่วสุมหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ไปทีละเปาะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพอไปฟังแล้วก็สักก็ได้ความรู้เชิงกฎหมายสนุกดี
0: ก็คอยตามใช่ไหมโดนเริ่มคอยตามประดา
1: ไม่ก็เขามีแหละมันเป็นหลักฐานที่ต้องมาชนกันแหละพี่เราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงอยู่ยังไงเนาะ
0: ต้องไปถามศาลนะเป็นพี่บอยก็คงจะต้องแบบให้มันที่สุดจะไม่
1: เอามาที่นี่ดีกว่าวันนี้นะครับมีเด็ก2คนพกปืนนะที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยเขายิ่งหวาดผวากันอยู่นะจู่ๆนะมีเด็กนะครับพกปืนแล้วตำรวจไปเจอนะฮะปรากฏว่าเป็นปืนปลอม

0: นะเป็นปืนปลอมแต่ก็ทำชาวบ้านเขาหวาดผวาเนี่ยเพราะว่ายังไม่ครบอาทิตย์นึงเลยนะฮะกับเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์ที่นนทบุรีวันนี้เด็กอายุ14คนนึง15คนนึงนะครับพกปืนมา2กระบอกคนละกระบอกนะก็กำนันมาตรวจเจอเนี่ยก็พอเป็น1ปืนปลอมก็โล่งใจ2ก็สั่งลงโทษนะครับสก็อตจำไป20ครั้ง20ทีนะฮะโหสุดท้ายก็เด็กเห็นบอกร้องไห้เลยนะครับโดนจับส่งผู้ปกครองพ่อแม่ต้องกำชับเลยนะช่วงนี้นะจะปืนจริงปืนปลอมไม่เอาเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสังคมอยู่ในเนาะความหวาดกลัวหวาดระแวงกันอยู่นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: คุณต้องหาอันดับ7ไปดูกรณีเหตุการณ์นักการเมืองระดับอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุเป็นบ้องหูนายตำรวจระดับสูงคือระดับรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายในงานศพของมารดาของนักการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาจนเกิดกระแสวิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจต่อมาท่านพลตำรวจเอกกฤตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็สั่งการให้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็รักษาราชการแทนผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็กำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดคุณฟังฮะช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ทางรองผู้กับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าถูกทำร้ายเนี่ยได้เข้าแจ้งความให้เป็นเบื้องต้นแล้วในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งเป็นความผิดระหุโทษนะครับแล้วก็ต่อมาฮะทางพลตำรวจตีเลิศชายท่านเป็นผู้บังคับการสืบสวนภูธรภาค8ก็นำกำลังชุดสืบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยทางพันตำรวจโทธนงศักดิ์ท่านรองผู้กับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่และญาติไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลมารดาของนายกเทศบาลตำบลปริกที่บ้านหัวครวนอำเภอตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่หลังสวดอภิธรรมก็นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีปากเสียงกันจนทำร้ายร่างกายกันแต่จากการสอบสวนเนี่ยทางพันตำรวจโทธนงให้การว่าขณะเกิดเหตุนายชัยชนะไม่พอใจและต่อว่าเรื่องที่ไม่ช่วยหาเสียงโอ้ล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่านายชัยชนะเนี่ยนะซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อดีตรัฐมนตรีด้วยเนี่ยที่ตกเป็นข่าวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันก่อนเพิ่งดูคลิปนี้นะครับคุณลุงคนนึงปั่นจักรยานนะแล้วเขาก็ที่ปากเกร็ดนะเขาจะมีเลนจักรยานนะทาเป็นสีเขียวอยู่นะครับแกก็ปั่นไปเรื่อยๆนะแกก็ถ่ายเหมือนมีกล้องอยู่ที่แกไปด้วยนะครับทีนี้มีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนเลนมาแล้วเป็นเลนของจักรยานด้วยนะแล้วก็สวนเลนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามาเลี้ยวเข้าซอยไม่ต้องไปกลับรถไกลอะไรอย่างเงี้ยก็สวนเลนมาพอมาเจอคุณลุงที่มีกล้องมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ไม่พอใจคิดว่าคุณลุงเนี่ยไปถ่ายเขาเพื่อที่จะเหมือนอย่างเงี้ยไปถ่ายเพื่อที่ไม่รู้ว่าจะเอารางวัลนำจับหรือจะไปแจ้งความอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะพอเห็นคุณลุงก็เลยขี่กลับมาต่อว่านะฮะเดี๋ยวก็ไม่แก่ตายหรอกนู่นนี่นั่นนะด่าใหญ่เลยลุงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะลุงบอกผมถ่ายไบเลนของผมนะหมอสายบอกไม่ต้องมาพูดเลยอย่ามาหัวหมอเองถ่ายค่าเขาก็อาจจะหยาบกว่านี้หน่อยนะแกนู่นนี่นั่นนะก็โอ้โหว่าลุงใหญ่เลยนะฮะพอคลิปนี้มันดังนะครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดไปตามตัวมาแล้วครับนะฮะเชิญมาทั้งสองฝ่ายเลยคุณลุงคมสันคนปั่นจักรยานนะกับนะฝั่งของคนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ18เองนะนี่รุ่นตาเลยนะตาหลานเลยนะ18กับ61เนี่ยแต่ตอนปะทะคารมกันนี่โอ้โหอย่างกับเพื่อนกันนะ
2: อ
0: ย่ามึงไม่แก่ตายหรอกเดี๋ยวคอยดูเหอะเดี๋ยวเจอกูนู่นเอาว่าไปนู่นเลยครับพี่บอยสุดท้ายไหว้สวยครับวันนี้พออยู่ต่อหน้าตำรวจยกมือขอโทษคุณตาครับนะฮะยกมือขอโทษนะครับในสิ่งที่ทำลงไปตำรวจปรับไปอีกนะครับ2,000 บาทนะฮะไม่สวม

0: อวกขับย้อนสอนขับรถไม่พกใบขี่ฝ่าฝืนเครื่องหมายการจราจรอ้วมนะฮะโดนแจ้งข้อหาไปนะก็ได้บทเรียนนะครับสะสมเลยล่ะทีนี้นะคนใดไม่ไปสร้างใครอีกนะครับ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
5: ทางช่อง 9M HD
1: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
10: หานครรอบทิศ
11: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
12: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
13: อภิธิวาบอกฟังจาก Facebook ชัด

0: เจนนะครับพี่ที่ว่าอยู่สะเดานะพี่สงขลาด
1: ่
0: านสะเดาเนาะชายแดนนะไหมพี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่มีมี่มาแล้วเนาะ
1: สวัสดีครับ
0: พิมพาพรจากอุตรดิตถ์จ้า
1: สวัสดีครับ
0: อุ๊ยพี่ซีอุยกินตับนี่แกใช้ชื่อนี้จริงๆนะซีอุยกินตับจากนวมิน81ครับโอ้ครับพี
1: ่โด่งทันไหมทันดูละครเรื่องนี้ไหมซีอุย
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: อุน่ากลัวนะเด็ก
0: ได้ยินคำแต่เด็กอย่างเงี้ยว่าตะวางซีอุยมันจะมากินตับนะเอออย่างเงี้ยได้ยิน
1: แต่ทันใช่ไหมทันใช่ไหม
0: ทันคำแต่ไม่ทันดูพี่ไม่รู
1: ้แล้ว
0: ผมจะเป็นยุคกระสือกระสือถอดหัวละครนะถ้าพูดถึงละครจะเป็นกระสือที่ช่อง7อ่ะแล้วก็ไอ้ตุ๊กตาผีอ่ะเรื่องที่เป็นตุ๊กตากลางคืน
1: หนูอยากกลับบ้าน
0: เนี่ยอันนั้นตอนอยู่ต่างจังหวัดจะกลัวมาก
1: จริงว่า
0: จะไม่กล้าส่องกระจกเลยอ่ะจะกลัวเลยอ่ะ
1: กลัวเราตัวเราเอง
0: เออนะ
1: แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องซีอุยด้วยคุณผู้ฟังเป็นเหมือนผมไหมคือพอเราดูแล้วอ่ะเราเข้าใจด้วยความเป็นเด็กไม่มีใครมาบอกเราพ่อกับแม่ก็ไม่ได้บอกเราเข้าใจว่าคนที่เล่นเนี่ยคือซีอุยแล้วเราก็จะกลัวผู้ชายคนนี้มาพอเขาไปเล่นเรื่องอื่นอ่ะ
0: แล้วก็เล่นบทบาท
1: เออแล้วเขาเล่นน่ากลัวซีอุยกินตับเอาเด็กไปเด็กเอาตับเด็กไปต้มกินอะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: แต่มันก็เป็นเรื่องจริงถูกไหมมีที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนที่มีซีอุยแช่ร่างไว้อ่ะ
0: ใช่พี
1: ่เออซีอุยกินตับเด็ก
0: เออนะครับ
1: นะฮะแต่ตอนนี้โดนกินตับ
0: เอ้ย
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเดลีของอินเดียนะครับว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสื่อมวลชนหลายแห่งของอินเดียเขามีการเผยแพร่เอกสารว่าเป็นบันทึกภายในซึ่งแจ้งต่อบุคลากรสายการบินแอร์อินเดียที่เป็นสายการบินแห่งชาติว่าจะเริ่มมีการตรวจสารเสพติดนักบินทุกคนเป็นภาคบังคับเลยนะโดยจะเริ่มตั้งแต่13สิงหาคมเป็นต้นไปก็คือวันนี้เพราะเหตุใดทำไมต้องตรวจการตรวจสอบครอบคลุมเนี่ยสารเสพติดและยาที่ห้ามใช้ตามกฎระเบียบด้านการบินโดยจะดำเนินการควบคู่กับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมนักบินของแอร์อินเดียรวมถึงหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบินตามศูนย์รายงานตัวและสำนักงานต่างๆหรือสถานที่ซึ่งกำหนดตามมาตรฐานปฏิบัติการของนักบินคือสาเหตุมาจากเรื่องอะไรมาตรการเนี่ยให้ครอบคลุมนักบินของแอร์อินเดียเอ็กเพรสซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดในเครือข่ายของแอร์อินเดียด้วยการยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มความเข้มงวดคุณฟังฮะมากกว่ากฎระเบียบปกติที่กำหนดให้สายการบินสุ่มตรวจลูกเรืออย่างน้อย 10% ของจำนวนทั้งหมดในแต่ละปีเพื่อหาสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแอร์อินเดียระบุในบันทึกภายในว่าแม้ข้อกำหนดดังกล่าวมีอยู่แล้วแต่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องยกระดับมาตรการให้มันเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความสร้างความเชื่อมั่นซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้มันมาจากอะไรคือมันมาจากกรณีที่เมื่อวันที่4สิงหาคมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะเครื่องบิน Airbus A320neo ของ Air India ซึ่งเดินทางจากภูเก็ตของประเทศไทยไปยังกรุงนิวเดลีเนี่ยมันสูญเสียระดับความสูงอย่างกระทันหันราว300ฟุตหรือประมาณ91เมตรระหว่างทำการบินส่งผลให้ผู้โดยสาร13คนและลูกเรือ4คนบาดเจ็บนี่นะเขาเลยสงสัยเรื่องของสารในร่างกายของนักบินจู่ๆมันลดระดับพวกอะโด้ง
0: ครับผมนะเออ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: โอ้ยเห็นข่าวนี้ที่ลำปางแล้วต้องเล่านะฮะอาจจะได้เป็นข่าวสุดท้ายนะฮะแต่รับรองว่านะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้อย่างดีนะครับนะจู่ๆเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลลำปางนะก็เขาก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็เข้าไปทำงานเนาะตอนจะกลับออกมาเนี่ยนะฮะเดินออกมาเจอโอ้โหช่างเนี่ยมีใครไม่รู้นะฮะมาลื้อมาถอดอะไรรถเขาเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาก็แจ้งตำรวจเลยนะครับคิดว่าขโมยมาขโมยรถเขาแน่นะครับปรากฏว่าคนที่ถอดอยู่เนี่ยบอกว่าใจเย็นครับพี่ผมเป็นช่างก็พี่โทรไปบอกให้ผมเนี่ยมาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรไม่ใช่หรอเออนะฮะมาซ่อมรถไม่ใช่หรอนะครับเจ้าของรถก็บอกว่าไม่เลยพี่ไม่ได้โทรเลยอยู่ๆเธอมาถอดอะไรรถพี่ได้ไงปรากฏว่าเจ้าของรถที่โทรให้ช่างมาซ่อมตัวจริงเดินออกมาพอดีนะฮะรถสีเดียวกันรุ่นเดียวกัน

0: หมวดอักษรจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันแต่มาอยู่ที่ลำปางแล้วจอดห่างกัน5คัน
1: เออ
0: ตอนแจ้งช่างเนี่ยอาจจะแจ้งไม่ละเอียดว่าทะเบียนอะไรช่างก็สีขาวแดงนะฮอนด้านะหมวดนครสวรรค์เลขนี้นะพอดีช่างก็เดินมาเจอคันนี้อ้าวนี่ขาวแดงนครสวรรค์ลงมือรื้อเลยเรียบร้อยเลยฮะแกไปแจ้งตำรวจนะทำเล่นไปนะฮะแกไม่ยอมนะเออแกไปแจ้งตำรวจที่สภ.เมืองลำปางนะครับให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะครับเพราะว่ารถของเขาเนี่ยถูกถอดออกในฝาโครงฝาครอบเนี่ยคือเหลือแต่โครงอ่ะเออก็เหมือนกับแจ้งความเพื่อลงบันทึกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดในอนาคตมีอะไรเสียหายเนี่ยนะฮะเออก็จะได้เรียกร้องค่าเสียหายได้ถูกโอ้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนได้เลยนะพี่นะโดยเฉพาะใครที่เป็นช่างใครโดยเฉพาะใครที่เวลาโทรไปตามช่างให้มาทำอะไรกับรถเนี่ยนะฮะแจ้งเลขเขาให้ละเอียดไม่งั้นเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดทุกฝ่ายทั้งช่างเองทั้งพี่คนที่โทรเนี่ยก็ยกมือขอโทษนะครับขอโทษเจ้าของรถตัวจริงนะเพราะรู้ตัวว่าเฮ้ยเรามันไม่ละเอียดเองแล้วอยู่ๆใครก็ไม่อยากให้รถเราโดนลื้อใช่ไหมพี่ลื้อแล้วมันต่อกับเหมือนเดิมได้ดีเปล่าไม่รู้นะฮะฝากเอาไว้นะครับวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนครับพี่บอยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรองเต็มอิ่มจัดเต็มเหมือนเดิม1ทุ่มเจอกันครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยการต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พลัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศรีกรมหมื่นสุทนารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬารังสฤษฎิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุลนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาวัดเสาธงหินนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีสมุทรสงครามและวัดหลวงราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมททีเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์จินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดสมณัตวิหารวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลกาฬสินธุ์วัดห้วยเสือเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจิตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์พุกผาสุขและคณะ

บริษัทออโมโคเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดเป็นโชคภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดปะเคล้าวัดเทพรีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกสมุทรปราการวัดท้าวโคตรนครศรีธรรมราชวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดและบริษัทในเครือ BMS กรุ๊ปมูลนิธิสับราเชลและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรอุดรธานี8รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25

0: 54สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่เจ้า
2: ได้แรงอบจังหู้นี
1: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
3: โดนใจสุด
0: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นการผสมผสานระหว่างเพลงลูกทุ่งหมอลำนะคะกับแรปเปอร์นะคะซึ่งทั้ง3เพลงเขาก็เอาแรปเปอร์เนี่ยเข้ามาฟีเจอริงเข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่สิลืมเขาแล้วล่ะนะคะเพลงนี้จากน้องเน็กนฤพลนะคะฟีเจอริงกับน้องวันใหม่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยตอบกลับแดเดอร์จากดิดคิตตี้นะคะฟีเจอริงกับมหากาฟิลค่ะปิดท้ายที่กุหลาบนะคะจากพี่แฟคกิ้งฮีโร่ค่ะฟีเจอริงกับพี่กั้นตองทุ่งเงินและสรันนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะมาเจอกันอีกหนึ่งรอบค่ะนะคะในรอบหัวค่ำแบบนี้นะคะใครที่ทำอะไรอยู่นะคะหรือว่าเพิ่งจะเลิกงานกำลังเหนื่อยๆอยากที่จะพักผ่อนนะคะฟังเพลงที่คุณอยากฟังก็โทรเข้ามาหลังไมค์ได้นะคะอยู่กับกวางน้อยคนน่ารักนี่ทั้งพิมดาและกวางน้อยนี่อยู่กันตั้งแต่เช้าแล้วนะคุณผู้ฟังยังอยู่ต่อค่ะกวางน้อยนะคะรอรับสายอยู่022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังรถไฟก็จะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะให้เวลารายงานตัวกันก่อนนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยหรือว่าจะพูดคุยเม้ามอยนะคะจะพูดอะไรมาก็ได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะคะว่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วจริงๆค่ะสวัสดีพี่สันทัดด้วยนะคะพี่สันทัดบอกสวัสดีพักค่ำนะคะมีสวัสดีพักเช้าพักค่ำเนาะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่สำรองนะคะอุ้ยพี่สำรองหายไปไหนมาตั้งหลายวันนะคะไม่เจอกันเลยเนาะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะบอกได้ยินเสียงน้องพิมดาคึกคักทันทีอุ้ยคึกคักเวลานี้ไม่ได้นะพี่เวลานี้เราต้องสงบแล้วต้องแบบว่าตั้งสมาธิและตั้งจิตละจะนอนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีพี่สมหมายสุภาษิตด้วยพี่สาวคำเจ้านะคะสวัสดีช่วงที่สองนะคะรอขึ้นรถไฟพักค่ำนะคะแล้วก็มีพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะลูกคิตตี้วัง

นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ปุญญวัฒน์นะคะมีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดพี่เอสุดหล่อนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์พี่คมสันจตรนะคะแล้วก็พี่เสือ10ตัวด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาทักไปหรือยังเมื่อกี้นี้พี่ไตรรัตน์ค่ะพี่จำปีขุนทองนะคะพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรดมี่เขาบอกว่าสวัสดีครับโอ้โหร้อนทั้งวันเลยครับอยู่ได้กับฟังวิทยุนี่แหละครับสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะคะเมื่อวานนี้เห็นไหมต่างประเทศนะเขาดูสุริยุปราคากันเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ตบมือดีใจกันใหญ่เลยนะตอนที่ว่าฟ้าท้องฟ้ามืดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่เห็นใช่ไหมเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าบ้านเราเคยเห็นแล้วล่ะเนาะพอถึงเวลาที่ท้องฟ้าค่ำแล้วทำอะไรกันเคาะหม้อเคาะไห้ป้องเป้งป้องเป้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายใช่ไหมความเชื่อเป็นแบบนั้นเนาะคนไทยเราเนาะนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่สอนจินดารัตน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดบอกไม่ค่อยฟังช่วงนี้เลยนะคะพอดียังไม่ถึงบ้านแต่วันนี้ได้ฟังเนาะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดเนาะถือเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่เราได้เจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรุณหน้าแก้วนะคะพี่สุริยสมานอคณีนะคะพี่มาลายแยมคลีด้วยนะคะมาขึ้นรถไฟกันพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่สกลพี่ประเสริฐนะคะพี่สิริพรนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่นิภาพรด้วยนะคะพี่วันนิดาด้วยค่ะอุ้ยวันนี้มากันเพียบเลยเนาะนะคะมีพี่อะไรอีกนะพี่ประเสริฐบอกไปด้วยไปด้วยปุ้นปุ้นนะคะรถไฟรอบมืดนะคะเมื่อเช้านี้ขึ้นรถไฟไปทำงานตอนนี้เนี่ยขึ้นรถไฟกลับบ้านกันนะคุณผู้ฟังนะอ่ะเอาล่ะรถไฟออกก่อนละกันเนาะน่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะพี่สมศักดิ์บุญกิมบอกว่าอะไรรู้จักอีกคนนึงครับทันไหมครับรถไฟสายนี้ทันไหมครับผมนะคะเรียกต่อละกันพี่นิพนธ์นะคะพี่สมศักดิ์บุญกิมด้วยพี่สำรองพี่สันทัศน์พี่สิริพรนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะรับ1สายหน้าไมค์โทรเข้ามาจองสายกันได้เลยและทิ้งเบอร์โทรกลับให้ด้วยนะคะ

0: าเป็นที่รักไม่ได้จากพี่นิกสเลอปี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: วีนาค่ะ
0: พี่วีนาพี่วีนาทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
2: ตอนนี้นอนแล้วค่ะอยู่พัทลุงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนอนแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนกลางวันทำอะไรหรือเปล่าคะ
2: ทำงานบ้านทั่วไปค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทำงานบ้านอยู่บ้านตัวเองใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็เป็นอาชีพแม่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่วีนาทำกับข้าวด้วยไหม
2: ทำกับข้าวอะไรแบบเนี้ย
0: ทำกับข้าวด้วยไหม
2: ทำค่ะ
0: ทำอะไรบ้างคะวันนี้ตอนมื้อเย็น
2: บ้านมื้อเย็นทอดไข่ไข่เจียว
0: ไข่เจียวมีอีกไหมมีแกงอีกไหมแกงอย่างอื่นมีไหม
2: แกงต้มแกงต้มปลาสมรมปลาตายก็เรียกปลาสมรม
0: ปลาสมรมเหรอคะ
2: รวมกันหลายชนิด
0: ปลาสมรวมอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ไม่ค่ะปักเป็นปัก
0: ผักรวมแกงส้มผักรวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แกงส้มที่ตายนี่ต้องมีทุกวันนะเมนูแกงส้มเนี่ยใช่ไหม
2: เกือบทุกวัน
0: ก็คือแกงเหลืองของคนภาคกลางใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะอุ้ยพูดแล้วอยากทานจังเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาแกงใต้ทานแล้วนะพี่วินาพี่วินาทำให้บิมดาหิวเลยนะได้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวไปใต้ไปพัทลุงเดี๋ยวส่งข่าวไปบอกพี่วินานะเผื่อให้พี่วินาทำให้คินทำให้ทานพี่วินาอยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
2: อยู่อำเภอเมืองค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อใช่พี่วินาก็เคยไปอยู่พัทลุงไปอกเขาอกทะลุ
2: มาเจ้าไหนอ๋อเขาทะลุใกล้ๆดูอำเภอเมือง
0: ใช่ไหมได้ไปถ่ายรูปมาแล้วตรงนั้นน่ะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทลุงเลยนะ
2: ขึ้นไปตั้งบนจุดไหม
0: ไม่ได้ขึ้นหรอกอยู่แค่เซเว่นขึ้นไม่ไหวแต่เคยไปเล่นอันนี้อยู่สไลเดอร์ที่น้ำตกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ
2: ไม่ชอบน้ำตกอะไร
0: นั่นแหละเขาจะมีทำสไลเดอร์ไว้อ่ะให้ลงไปเล่นอ่ะ นึกไม่ออกเหมือนกัน
2: น้ำตกปากกลางไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
0: น่าจะแหละนะวันนี้พี่วินัยอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงอ่ะปล่อยมือของไม้เมืองค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ว่าไม่ทุกอย่างทุกใจที่ความอสมทอยู่แล้วก็พิเศษ

0: ดีเจพิมดาคนสวยแล้วก็น้องจ่ายหน้าไว้คนที่น่ารักน่ารักด้วยน้องน้องน้องนี่น้องกวางได้ได้
1: เนอะได้เลยขอบคุณพี่วีนามากๆเลยนะคะขอให้คืนนี้นอนหลับพักผ่อนฝันดีนะคะ
0: ป้าขอบคุณป้า
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: อย่าปล่อยมือจากไม้เมืองค่ะแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งเพลงหญิงชาวบ้านจากน้องแพรชนะด้วยนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ลอยมาหาแน่ก็แล้ว

0: ยครับผมบรรยากาศเป็นยังไงในช่วงนี้นะ
1: คดีน้องเข้ามานะจ๊ะน้องจ๋าขอบคุณค่ะ
2: เสียงร้องจากน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะคะแล้วก็น้องปอดกฤษดาด้วยค่ะกับเพลงหลอยมหาแหน่นะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยนะคะที่ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวางค่ะนะคะจัดขึ้นเมื่อปี2566นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะ
3: มหานครไลฟ์
4: สนับสนุนโดย
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวที่สำคัญมากๆเลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินค่ะนะคะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงค่ะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทค่ะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นระยะเวลาฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะคะจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุก

0: ผลด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เวลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเหลือเวลานะเนี่ยน่าจะแถมได้อีกสัก2เพลงเนาะนะคะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมันๆ นิดนึงเจ็บจุงเบยจากคาวบอยค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยล่ะโทรมาจองสายกันเยอะๆนะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลขาสภาพัฒน์เผยนายกเรียกคุยหลายเรื่องเร่งดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าครม.หลังเรื่องค้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรนายดฤชาติพิทยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีเรียกให้มาคุยเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่อง Data Center ไม่มีเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐแต่อย่างใดโดยเป็นการหารือเรื่อง Data Center และอีก 2-3 เรื่องผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงปลายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะต้องมีโครงการอื่นเข้ามาเติมหรือไม่นายดฤชากล่าวว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกตนมาพบเพื่อให้ช่วยประสานเรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับชลประทานที่เป็นโครงการใหญ่ๆทั้งโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกชัยนาทป่าสักป่าฝักอ่าวไทยที่จะต้องแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะยาวปัจจุบันทั้ง2โครงการผ่านบอร์ดสภาพัฒน์มาแล้วแต่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังประมวลเรื่องเพื่อจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงฝากให้ตนไปช่วยประสานซึ่งทั้ง2โครงการมีกรอบวงเงินรวมกัน 200,000 กว่าล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนโครงการด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอยดูอยู่แล้วขณะที่เรื่องการลงทุนทั้งหลายรัฐต้องดูว่าโครงการไหนที่สำคัญและให้เร่งออกมาเมื่อถามถึงกรณีมีการคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีนายณรุชากล่าวว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้มีทั้งบวกและลบแต่ต้องไปดูว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไรส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเช่นลดขนาดพื้นที่ได้หรือไม่นั้นในทางเทคนิคตนไม่ทราบ3สมาคมกีฬายิงปืนกลุ่มขมัดนโยบายปืนอนุทินพ่นพิษทำนักกีฬาไม่กล้าซ้อมส่งแข่งไม่ได้วันนี้ตัวแทนสมาคมกีฬาปืนได้แก่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนำโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนเป้าบินแห่งประเทศไทยและนายชวฤทธิ์รัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนายชลิตรัตน์กล่าวว่าหน้าที่หลักของทั้ง3สมาคมที่มีอาวุธปืนเป็นอุปกรณ์ก็เพื่อความเป็นเลิศในมหกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมและรายการชิงแชมป์โลกขณะเดียวกันก็มีภารกิจอื่นๆเช่นสร้างนักกีฬาซึ่งต้องสร้างตั้งแต่เป็นเยาวชนการส่งแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนและการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ต้องทำทุกปีการคุมเข้มครั้งนี้ทำให้มีปัญหาคือนักกีฬาจะมาร่วมแข่งได้อย่างไรหลายรายการต้องเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บสะสมคะแนนเพื่อไปแข่งรายการระดับโลกที่คนไทยคาดหวังส่วนรายการในประเทศบางคนมาจากต่างจังหวัด

0: จังหวัดต้องเอาปืนขึ้นเครื่องบินมาไม่ต้องพูดถึงการฝึกซ้อมซึ่งแทบจะทำไม่ได้ขณะที่การจัดการแข่งขันและส่งแข่งขันแต่ละสมาคมยิงปืนก็ต้องวางแผนและมีปฏิทินล่วงหน้าเป็นปีต้องติดต่อสมาพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อขอจัดการแข่งขันซึ่งจะทำให้มีนักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามีการจำกัดการพกปืนแล้วนักกีฬาต่างชาติจะมาแข่งขันได้อย่างไรจะเอาปืนเข้าประเทศได้อย่างไรทางนี้ย้ำว่าวันนี้ทั้ง3สมาคมไม่ได้ก้าวล่วงนโยบายของรัฐบาลแต่สมาคมกีฬายิงปืนต้องขอนายกรัฐมนตรีช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตในเรื่องกีฬายิงปืนตามพรบ.การกีฬาของทั้ง3สมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและทำให้แต่ละสมาคมดำเนินการต่อไปได้รังสิมันต์ ซัดรัฐบาลหมดเวลาดังแต่ท่อล้อไม่หมุนและตรวจสอบเชิงปริมาณคุณภาพเคสเด็กจีนใช้พ่อทิพย์สวมสัญชาตินายรังสิมันต์ รวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมาธิการแถลงความคืบหน้าหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามกรณีพ่อทิพย์นายปิยรัตน์กล่าวว่ามีการเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ข้อเท็จจริงกับกรรมธิการซึ่งน่าเสียดายที่โรงพยาบาลเอกชน2แห่งไม่ได้มาชี้แจงในวันนี้ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากฝ่ายปกครองและเป็นที่น่าตกใจว่ามีจำนวนกรณีสีส้มที่เป็นข้อที่กังวลของเจ้าหน้าที่ว่าพ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นชาวต่างชาติแต่มาใช้สิทธิ์ว่าเป็นพ่อทิพย์สวมสิทธิ์แทนเฉพาะ8โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีถึง 1,000 ถึง 1,500 กรณีซึ่งเห็นตรงกันว่าจะต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในกรณีหลังจากนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วเด็กที่มีสัญชาติไทยไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรสำหรับมาตรการป้องกันนั้นยังไม่มีรูปธรรมนอกจากเป็นการให้เจ้าหน้าที่รัฐระมัดระวังเรื่องการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอและยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการหลุดลอดต่อไปสำหรับเรื่องการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นพ่อทิพย์หรือทุนสีเทาสิ่งที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาคือวันนี้เราต้องพ้นระยะเวลาของการที่รัฐบาลดังแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนได้แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานคร

0: นะคะอาลักตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์เขามารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องวินลา
0: เสียงสวยๆแบบนี้ใครคะเนี่ย
1: พี่มุ้ยศิลป์ครินไงจ๊ะ
0: นี่เราไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนกันนะพี่มุ้ยเน
1: า
0: ะ
1: นานแค่ไหนก็รอจ้ะ
0: นี่เขามีคำคมตลอดเลยนะเนี่ยคนนี้ทำอะไรอยู่คะ
1: ก็ฟังน้องพิมพ์ดาไง

0: อยู่สัตหีบจ้ะ
1: เออสัตหีบอุ๊ยใกล้ละใกล้ละเกือบถูกใช่ไหมคุยแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนอนแล้วเน
0: าะจ้ากูดไนท์เขาแล้ว
1: กูดไนท์กันแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้อยากจะฝากเพลงอะไรให้เขาไหมคะ
0: ก็ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไง
1: เออฝากให้เขาเนาะ
0: จ้ะ
1: นี่นะคะแล้วอยากมอบให้ใครอีกไหมนอกจากคนอยู่ไกล
0: ให้แฟนรายการ95ทุกๆคนเลยที่มีกิ๊กหรือว่าแฟนที่อยู่ไกลหัวใจอะจ้ะ
1: โอ้โหที่มีกิ๊กนี่ตกใจเลยนะเนี่ยเออเนาะที่มีคนที่เรารักอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: มีคนคุยอยู่ไกลๆอะไรอย่างงี้เนี่ยมอบให้เขานะ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่มุ้ยพูดตามพิมนาก่อนนะ
0: จ้ะ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอยาระอาห่า
0: และไอยาระอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาละอาห่า
1: เก่งมากตอบถูกพูดจนครบเลยให้ฟังเพลงเป็นรางวัล นะคะพี่มุ้ยนะ
0: จ้า
1: คืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะ
0: เช่นกันนะจ๊ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะน้องพิมดาแล้วก็น้องกวางคนสวย
1: ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะพี่มุ้ยนะ
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละค่ะพี่มุ้ยขอเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับอะไร

0: 4เพลงค่ะพาเรทชุดนี้นะคะฟังแล้วท้อแท้เนาะไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณผู้ฟังทั้ง4เพลงเลยเริ่มต้นที่เพลงแรกนะคะไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะจากพี่ไผ่พงศธรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไม่มีอะไรจากโตเนอร์ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอจากแสนนากาและสุดท้ายไม่มีประโยชน์จากบ่าววีนะคะอุท้อแท้ไหมเหมือนชีวิตล่องลอยเนาะไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายาระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาระอาฮา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไร

0: ก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟขบวนที่2ก็มารอแล้วเช่นเดียวกันใครอยากขึ้นรถไฟนะคะตามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่เขียวชุมพรพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญจน์น้องแวนนครปฐมพี่อนันต์โคราชป้ายาสมุทรปราการพี่กรูดชลบุรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่วีระชุมพรพี่บัวศรีสะเกดเฮ้ย อยากแลบอยากแลบนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะบอกลูกคิตตี้ยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดาลนะครับสวัสดีลูกคิตตี้วังวาด้วยน้องใบสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรินเจริญค่ะพี่นิดทรงพลนะคะพี่สงวนสีทองสุวรรณพี่หนูเพียรพกากุลพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องบอมจอมซ่านะคะพี่ติ๊กพระประแดงถามรถไฟไปยังเมื่อ14นาทีที่แล้วรถไฟเพิ่งมาพี่ยังอยู่หรือเปล่านะตอนนี้มาเรียกพี่รถไฟแล้วนะคะเตรียมตัวรอได้เลยนะคะพี่ประพัฒน์ทองหยดค่ะนะคะพี่เออินทิราพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะหนูอ่านชื่อพี่ผิดไหมตื้อปั้นใช่ไหมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั้นเนาะถูกปะถูกหรือยังนะพี่จุนศรีภาชานะคะแล้วก็มีพี่เรืองนิดด้วยนะคะพี่เสาคำเจ้ามารอรถไฟขบวนที่2นะคะแล้วก็มีพี่รมิดาด้วยนะคะลูกแชมป์ศรีสุขนะคะมาเรียกแม่แล้วนะคะตามหาแม่แล้วคุณแม่สมใจคิดดีทำดีด้วยนะคะบอกขึ้นด้วยจ้าขบวนที่2จ้านะคะมารับคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็มีพี่มีกูแล้วไม่จนด้วยนะคะนี่ชื่อเฟซเขานะไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็มีพี่อํานวยสั่งอบรมนะคะนี่เลยนะคะทั้งต๊อกต๊อกก็มีค่ะพี่เดชาไก่ชนลำปางด้วยนะคะมีพี่นิกรเนาะพี่เอสุดหล่อมาช่องทางนี้ด้วยนะคะพี่บอลคอนเฟล็กด้วยนะคะแล้วก็น้องหนีดูด้วยพี่แอนอลิสด้วยนะคะนี่เลยประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังนะรถไฟไปก่อนนะพี่เดียว .com มาแล้วนี่เขามาตั้งแต่เช้าแล้วนะรอบกลางคืนเขามาอีกรอบหนึ่งนะคะพี่วิจิตสวนโรจน์พี่สกลด้วยนะคะพี่รมิดามาลาด้วยนะอุ้ยมากันใหญ่เลยตอนนี้นะคะรถไฟออกแล้วล่ะนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยเพลงนี้สนุกมากเลยลองฟังดูนะคะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
4: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาดหลาวแล้วดู

0: แหมฟังเพลงนี้แล้วคิดดีไม่ได้เลยคุณผู้ฟังค่ะแทงเรื่อยๆแทงทีๆแทงอะไรอ่ะแทงอะไรเอ่ยนะคะชื่อเพลงนะคะไอ้หนุ่มไก่เดือยค่ะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่ชาญชัยนรงค์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อเลยค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงสนุกๆค่ะจัดให้นะคะเพลงนี้ไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่8ค่ะก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะสัปดาห์นี้ยังคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะพี่อะไรนะพี่เดียว .com เปิดให้แล้วนะพี่ขอตั้งแต่เช้าแล้วใช่มั้ยงอนไปแล้วบอกไม่เปิดให้ไปทํางานละนี่เปิดให้แล้วตอนนี้นะคะหายงอนแล้วนะโอเอโอเอเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะวันนี้มีนิทานนะคะเรื่องสั้นๆมาเล่าเหมือนเดิมค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับ

0: ที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานครเอาละค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่

0: อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีนิทานเรื่องสั้นนิดเดียวเองนะคะมาฝากกันนะคะในวันนี้ค่ะชื่อเรื่องนี่มีชื่อเรื่องด้วยชื่อเรื่องว่าคุณหมอเก่งจังคุณนายพกามาศมาหาหมอที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งพอถึงคิวคุณนายถูกเรียกเข้าไปในห้องตรวจเธอก็ยกไหว้หมอค่ะยกมือไหว้ขอไปเธอก็ยกมือไหว้หมอค่ะคุณหมอบอกว่าสวัสดีครับคุณนายพกามาศวันนี้มาปรึกษาเรื่องปัญหาสายตาใช่ไหมครับคุณนายพกามาศตอบว่าอุ๊ยตายเก่งสมคำร่ำลือจริงๆด้วยรู้ได้ยังไงคะคุณหมอยังไม่ทันตรวจเลยคุณหมอตอบว่าเมื่อตะกี้นี้คุณนายยกมือไหว้ตู้เย็นนะครับโอ้ไม่ใช่คุณหมอไม่ได้เก่งอะไรคุณนายนั่นแหละค่ะยกมือไหว้ผิดนะไปยกมือไหว้ตู้เย็นเนาะตัวสูงๆเหมือนกันเนาะใช่ไหมเห็นคุณหมอเป็นตู้เย็นซะแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสั้นนะคะสำหรับวันนี้ที่เล่าให้ฟังกันนะคะก่อนที่จะจากลากันในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาเจอกับพิมดาได้ใหม่ค่ะนะคะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ10โมงตรงเป็นต้นไปค่ะวันนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
0: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชลิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงความหมายดีๆนะฟังให้ลึกเข้าไปถึงความหมายตั้งใจฟังนะแล้วก็จะรู้นะคะว่าให้เราอดทนรอเวลาที่ฝนมาเดี๋ยวถ้าฝนจางเมื่อไหร่เราก็จะเจอวันที่สดใสนั่นเองอุ๊ยจบดีจบสวย

ฤดูที่แตกต่างพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยกับดีเจลูกตาลชนิชาเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะตั้งใจเลือกเพลงนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะมาทักทายคุณผู้ฟังฮิตมาราธอน3งานเพลงที่แบบเหมือนเป็นการแนะนำตัวนะคะว่าเป็นคนสวยค่ะพูดอยู่คนเดียวคุณผู้ฟังไม่มีใครมาขัดไม่มีใครมาแย้งสามงานเพลงฮิตมาราธอนวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะมีธีมมีคอนเซปต์เกี่ยวกับความสวยฮะนะเริ่มต้นมากับยิ่งโตยิ่งสวยนะคะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อด้วยสวยกว่าเมียที่บ้านนะงานจากพี่เอกค่ะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับสวยจนล้นนะคะในเวอร์ชั่นของพี่แจ็คธนพลนะคะซึ่งต้นฉบับก็คือพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งพระเอกลิเกนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นความสวยนะคะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นความสดใสยามค่ำคืนก่อนเข้านอนนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจของเรานะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95นั่นเองแล้วก็หลายๆคนฟังผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะทางแอป MCOT Connect นะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะบอกว่าฟังทางแอปก็ชัดเจนดีเหมือนกันหลายๆคนก็ชื่นชอบก็มารีวิวให้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแอปที่รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทของเรานะคะเอาล่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาได้เลยเช่นเคยนะคะ2ชั่วโมงเลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะนะก็จัดให้นะสวยจนล้นน้องลูกตาลพูดพี่เป็นคนขำอยู่ทางบ้านค่ะ คือหนูชมตัวเองแต่พี่ๆก็คือช่วยขำอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะนะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามากันแล้วที่ในไลฟ์นะคะในเพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีพี่บอลวีนะพี่บอลวีวีรศักดิ์รายงานตัวนะบอกว่าขอเพลงน่ารักยางแรงของโยเนียนะคะมอบให้ดีเจขอบคุณค่ะแล้วก็พี่แองเจลตุ้มนี่แล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่อรุณนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยนะคะพี่นิรันดร์บอกสวัสดีค่ะดีเจคนสวยพี่ศักดิ์ชัยขอเพลงไก่จ๋าเข้ามาด้วยทักทายดีเจนะคะพี่สมคิดพี่พีรพลพี่นารีพี่เล็กสีประดับค่ะขอบพระคุณมากๆหลายๆท่านเข้ามากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะคุณพี่นัททวรสหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังม่องเข้าของโจอี้ภูวศิษฐ์นะแล้วก็สวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงกดไลค์ปุ๊บมาปั๊บเหมือนแบบอยู่ในมือเลยอะเด้งดึงสวัสดีพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สุนิสานะคะคุณยายอ้อสามย่านรับฟังแล้วก็ชมด้วยนะคะทั้งฟังทางวิทยุแล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์ของเราด้วยนะขอบคุณค่ะพี่หมวดป๊อกค่ะพี่วันเพนใครอีกใครอีกน้องแชมป์น้องแชมป์น้องหนูดีนะจ๊ะมาแล้วพี่นงลักษ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นครพี่วิจิตด้วยอ่ะแล้วก็พี่หิรันนะเขาบอกสวัสดีครับฟังผ่านวิทยุนะฮะปกติฟังผ่านวิทยุวันนี้เลยเข้ามาอยู่ในไลฟ์เป็นเพื่อนดีเจด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองสายได้เลยนะคะ022481366นะคะ022481366อ่ะนะอีกสักครู่หนึ่งเนาะสายชิวหิวใจคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีพี่สุด้วยนะจ๊ะเพิ่งเข้ามาทักทายเนาะแล้วก็ใครที่บอกว่าโอ้โทรยากโทรเย็นเด้อดีเจวันนี้อะลองดูฟังลองก่อนนะคะเผื่อจะโทรติดละวันนี้นะอ่ะอีกสักครู่ค่ะนะกับสายหน้าไมค์แต่ว่าตอนนี้มอบอีกหนึ่งความสวยดีกว่าเฮ้ความสวยมันเยอะมากสวยจนล้นนะคะก็เลยส่งต่อมอบให้กับคุณผู้ฟังนี่ไม่มีใครขัดไงนะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครชมก็ชมตัวเองได้นะคุณผู้ฟังจริงๆหนึ่งงานเพลงสนุกๆ กับความสวยนี้ค่ะงานจากพี่ลูกนกสุภาพร

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะหรือว่าทางออนไลน์นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะเวลาดี4

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะคนกันเองพี่หนุ่มน้องแต้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโหก่อนที่จะไปถามว่าฮัลโหล
2: ครับ
1: ทำไมเสียงโอเคหายไปละนะคะเมื่อสักครู่นี้มันเสียงแทรกมาเยอะเลยเมื่อกี้โอเคนะคะคือจะบอกว่าก่อนที่จะไปถามว่าวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มอยากฟังเพลงอะไรเนี่ยต้องขอบคุณพี่หนุ่มหนองแต้มากๆเลยที่แนะนำเพลงดอกชบาสีแดงมาเยอะมากเลยอ่ะพี่หนุ่มขอบคุณมากๆนะคะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณที่สนับสนุนกันนะคะตามสัญญาด้วยนะกับพี่ๆหลายคนบอกว่าถ้าต้องตามปล่อยเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะขอบ่อยๆขอเยอะๆพยายามอยู่ค่ะพี่หนุ่มอยากจะปล่อยเพลงให้ถี่ขึ้นแต่ว่าก็นี่แหละนะคะทำงานหลายอย่างเหลือเกินก็เนาะเต็มที่แล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ขอมาบ่อยๆ
2: ครับแล้วก็จะรอเพลงต่อไปด้วยครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยเป็นยังไงบ้างคะที่สุพรรณบุรีช่วงนี้อากาศฝนตกไหมจ๋า
2: ไม่ตกมาไล่วันแล้ว
1: หรอ
2: ตามปีวันแล้ว
1: นะคะช่วงก่อนหน้านี้กรุงเทพตกทุกวันเลย

0: วันนี้ก็น่าจะมีด้วยมั้งไม่แน่ใจนะบางพื้นที่แต่ว่าที่หนูสัญจรไปมาแถวนี้มันไม่ได้ตกก็เลยไม่รู้ว่าที่อื่นตกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้พี่แฟนรายการพิมพ์เข้ามา นะวันนี้พี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเพลงอะไรนะคะ
1: เขาขอลายอ้ายขอลา
0: เออนะเขาขอลายแต่ว่าอ้ายเนี่ยขอลาดีกว่า
1: ครับ
0: เอออยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
1: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าแล้วก็ให้พี่สุวัสดิ์ให้เล็กพบให้เล็กเพ่งบุรีด้วยแล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลย
0: โอ้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยเหรอโหน่ารักมากเลยเคยเจอกันหรือยังคะเคยเจอกันยังหรือว่าเจอกันแต่ออนไลน
1: ์ไม่เคยเจอเลย
0: ไว้มีโอกาสเนาะเพราะเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยกิจกรรมก็มาเจอกันได้เด็กๆ เขาก็มากันตลอดนะคะเมื่อค่ะ
1: แล้วก็ให้น้องกวางด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยครับลูกตาลด้วย
0: ให้หนูด้วยเนาะขอบคุณนะคะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะเขาขอลายอ้ายขอลามมนแคนแก่นคูณกับสายชิวหิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะกับพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะวันนี้น้องกวางกวางนะจ๊ะรอรับสายอยู่แล้วนะคะสวัสดีทักทายหลายๆคนที่เข้ามา say hello นะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจนะคะในหลายๆช่องทางรวมถึงทางTikTok ของดีเจด้วยนะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังอยากจะติดตามผลงานของดีเจลูกตาลชนิชานะคะนอกเหนือจากการจัดรายการวิทยุแล้วนะคะก็ตันก็ยังร้องเพลงนะคะก็ยังมีงานอื่นๆด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะติดตามเพิ่มเติมก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเสิร์ชว่าลูกตาลชนิชาก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนยังไม่ทราบนะคะจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกัน 4:00 ถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเพิ่มมาอีก1รายการนะเผื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันเยอะขึ้นในแต่ละสัปดาห์เนาะคุณผู้ฟังนะคะจาก5วันเป็น6วันนะคะเจอกันได้อีก1เวลา1ช่วงเวลาก็คือวันอาทิตย์นะคะช่วง 5:00 นถึง 1:00 กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะเป็นรายการเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยเผื่อว่าใครที่ชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆอยากจะย้อนรำลึกความหลังอะไรเงี้ยนะคะก็มาฟังได้แล้วก็ตันไม่ได้จัดรายการคนเดียวด้วยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะน้องๆหลายๆคนนะเดี๋ยวนี้วันอาทิตย์ก็มารอหน้าจอนะเพราะว่าจะได้มาฟังเรื่องเล่านะคะพ่อชายก็จะเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนเวลาไปร้องเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกหรือแม้กระทั่งแต่ละเพลงที่พ่อชายแต่งเนี่ยมีที่มาที่ไปเรื่องราวอะไรยังไงบ้างนะคะหลายๆคนก็ชอบฟังนะคะก็ฝากด้วยอีกหนึ่งรายการกันละกันเนาะนะคะทักทายทาง SMS กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะหลายๆคนพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400จะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะจากคุณแม่อรุณแล้วก็มีพี่คนโคราชด้วยนะบอกแนะนำสิทธิ์ของเจ้าของพี่ไหมไทยเข้ามานะพ่อใหญ่ไหมไทย นี่แฟนประจำนะแนะนำมาทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าน้องกวางกวางน่ารักน่าเอ็นดูใช่นี่เวลามีเพื่อนชื่อกวางชอบเรียกว่ากวางกวางนะน่ารักดีอ่ะพี่เหินฟ้าบอกดีเจเสียงหวานเลยล่ะนะคะสวัสดีแม่น้องด้วยนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สุบอกชอบมากเลยเนี่ยเพลงนี้นะคะขอลาอ้ายขอลาเนี่ยพอเห็นว่าชื่อเพลงเขาขอลาอ้ายขอลารู้เลยว่าจะต้องเป็นเพลงที่อยู่ในยุคที่เราเริ่มใช้ LINE ใช้แอปพลิเคชัน LINE แล้วเพราะว่าแหละก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีแบบอย่างโทรหาเด้อเติมเงินเติมเงินก็เป็นโทรศัพท์แบบเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหยอดเหรียญใช่ไหมก็จะเขาเรียกว่าเพลงเนี่ยเหมือนเสมือนเป็นพงศาวดารของบ้านเราของแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะนะคะก็บันทึกเรื่องราวในแต่ละสมัยแต่ละยุคตอนนั้นเพลงออกช่วงไหนก็จะมีแบบนั้นเพจลิงก์เพจเจอร์ตู้หยอดเหรียญมาจนเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะจนมาช่วงนึงก็เป็นอะไรไฮไฟฟ์Facebook Line IG TikTok เห็นไหมก็เป็นแบบนี้ทำให้เรารู้เนี่ยต้องอยู่ในช่วงนี้แน่ๆเลยนะคะนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่คนไม่สวยนะคะเอ็นดูทุกครั้งที่อ่านชื่อ Facebook คุณพี่หนูเอ็นดูมากเลยอ่ะจริงๆแล้วคุณพี่ชื่ออะไรอยากทราบเผื่อจะได้เรียกกันได้เนาะสวัสดีพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่แดนชายด้วยนะอ้าวพี่แดนวันนี้มาทักทายกันนะแล้วก็พี่1รงก๊อกสวัสดีค่ะทักทายนะจ๊ะพี่ประธานด้วยขอบคุณมากแล้วก็พี่รัตติพี่เบเบลดด้วยพี่เรดมีด้วยบอกดีเจน่ารักทุกวันเลยเนี่ยหนูเหนื่อยมากเลยนะกับความน่ารักของตัวเอง กินอะไรก็มันไม่ลดเลยอะทำยังไงอะมันทำยังไงอะมันยากมากจริง สวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์บอกสวัสดีครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะหลังไมค์เข้า

รัวๆเลยนะช่วงนี้พี่อเนกสุโขทัยนะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะย้อนไปปี1992สมศรี1992ยิ่งยงยอดกว่างามค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆของน้องๆวง New Country ดีกว่านะคะน้องกิ๊กกับน้องมัสซี่กับติ่งค่ะแต่อ่านข้อความนี้แล้วแบบขออนุญาตอ่านออกสื่อนิดนึงกันละกันนะคะพี่รัตตินะคะเขาส่งข้อความมาที่ Facebook Live บอกว่าปาท้อนี่ต้องอ่านแบบว่าให้ได้อรรถรสนะบอกว่าปาโทเห็นตัวจริงวันนี้ต้องกินยาแก้แพ้เลยนะคะ
2: ขอเสียงแนะนำให้สองสาวหน่อยแล้ว

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โอ้โหติ่งขานะคะตอนแรกคิดว่าจะพักให้คุณฟังได้พักแข้งพักขานะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแต่ว่าอะไรอ่ะอารมณ์มันมาขนาดนี้แล้วแล้วก็พี่เพิ่มจากโคราชเขาบอกขอเธอขอใหญ่แล้วหน่อยจัดให้เลยจ้า

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดต

0: ่ไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: โบแดงแสลงใจนะคะพาเมล่าเบาเดนนะคะจัดให้เลยสำหรับพี่เลจากภูเก็ตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วิทยาศิริสเกตนะคะบุญแข่งเรือนะคะวงกระทอนะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็จบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตคิดสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครปีนี้ครบรอบ22ปีแล้วนะคะขอขอบคุณแฟนรายการคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยาวมาจนถึงปีที่22เลยนะคะแล้วก็ปีนี้แน่นอนเดี๋ยวมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพาเรตเพลงฮิตฮิต4พาค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากสงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงเอก
3: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหฝากชื่อเอาไว้ว่าคุณลุงเอกแต่ว่าเสียงเนี่ยเรียกพี่เอกก็ยังได้นะคะ
3: ลุงเพราะว่าลูกตาลก็อายุไม่เยอะ
0: กำลังจะบอกว่ากำลังลุ้นว่าเอ๊ะคุณลุงจะพูดว่าเออจริงๆแล้วลูกตาลก็เอออายุเยอะแล้วนะแต่ว่าเสียงยังเด็กโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงเอกเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะ
3: ใช่ครับแหละคือตามอยู่นานแล้วครับนานแล้วฟังอยู่นานแล้วผู้หมายละครฟังอยู
0: ่ค่ะ
3: เปิดจนสว่างเลยถึงตีห้าเลย
0: ถึงตีห้าเลยแต่ว่าย
3: ังไม่แต่เพื่อนปืนนั้นหลับแล้ว
0: แต่ว่ายังไม่เคยจะได้โทรเข้ามาคุยน้ำใหม่ใช่ไหม
3: โทรแล้วก็เมื่อคืนก่อนโทรสายไม่ว่าง
0: อ๋อค่ะนะคะวันนี้ก็เลยได้เลิกดีค่ะคุณลุงขาได้คุยกันเนาะวันนี้เห็นคุณลุงบอกว่าอยากฟังหัวใจเพรียกหา
3: ครับ
0: โอ้โหเพลงนี้นี่หนูร้องตั้งแต่เด็กๆเลยคือเพลงนี้นานมากแล้วนะเป็นเพลงประกอบละครด้วยเรื่องอะไรนะสมที่มันร้องเพลงสมหวังอะที่มีเพลงสมหวัง
3: นะครับ
0: เออใช่อะไรหนูจำชื่อละครไม่ได้แล้วนานแล้วเนาะ

0: คุณลุงเนาะหงฟ้าหงฟ้ากับสมหวัง
1: หงฟ้าหงฟ้ากับสมหวัง
0: นะคะรู้สึกนางเอกเป็นพี่อ้อมพิยดาไหมคะน่าจะใช่เน
1: า
0: ะ
1: น่าจะเกิดทันนะจำไม่ได้แล้ว
0: ทันสิหนูทันหนูยังทันเลยหงฟ้ากับสมหวังแล้วก็พี่ก๊อตนี่แหละเป็นพระเอกเน
1: า
0: ะ
1: เป็นพระเอกครับ
0: ก๊อตเป็นพระเอกโอ้โหคือละครสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเพลงประกอบละครเนาะคุณลุงเนาะนะอย่างแบบตั้งแต่มนรักลูกทุ่งอะไรที่นะเราก็ฟังกันมาเพลงละครเนี่ยเยอะมากแล้วก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองด้วย
1: นะมนรักลูกทุ่งไพวันลูกเพชรแล้วก็มายอดรักสลักใจ
0: มายอดรักมีหลายเวอร์ชันเนาะคุณลุงเนาะแล้วตอนหลังก็มีคนเอามาร้องอีกเยอะเลยนะคะโอเควันนี้หัวใจเพียกหาลุงเอกอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบกับพี่นัทที่อยู่กรุงเทพครับแต่กองสามวา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องเป็นที่อยู่ที่ท่าสะอ้านสงขลาครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้เป็น
1: มิตรแฟนเพลงทั่วประเทศเลยครับที่ยังไม่นอนคืนนี้ครับ
0: เนื้อขามิตรรักแฟนเพลงทั่วประเทศของ FM 95ลูกทุ่งมหานครสมาคมคนนอนดึกได้เลยค่ะโอเคค่ะลุงเอกเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะกับหัวใจเพลียหาแต่ว่าอย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวลุงเอกพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ได้คร
0: ับได้ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่าน
0: ี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้ววันนี้ยิงยาวไหมคะหรือว่าจะนอนช่วงไหน
1: ยังเที่ยงคืนครับ
0: เที่ยงคืนนะคะ
1: ฟังจนหมดรายการของลูกตาลแล้วก็อย่างอื่นก็ฟังเหมือนกันหลับเหมือนกัน
0: ได้ฟังไปด้วยบางทีเราก็ฟังที่ย
1: ูง53บาทครับใช่ไหม
0: อะไรนะคะ
1: เนี่ยปันท้ายนอนสิงห์นี่แหละ
0: อ๋อเคยลองทานหรือยังคะ
1: ประจำครับประจำ
0: นี่ฝากด้วยนะคะคุณลุงค่ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลุงเอกจากส่งคล้านะคะฝากงานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์เข้ามากับหัวใจเพรียกหานะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ฟังขากับพาเรทเพลงฮิต4ภาคบอกเลยนะอย่างนี้พ่อยกจ๋าแม่ยกจ๋าเตรียมพวงมาลัยได้เลยเพราะว่าได้ฟังแน่นอนจาก4พระเอกลิเกให้พี่ก๊อตเป็นพระเอกลิเกด้วยเพราะว่าในเรื่องเหมือนเขาเป็นพระเอกลิเก จัดให้เลยค่ะกับพ่อเรทเพลงฮิต4ภาค

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนุกกันเลย4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแม่นะคะแม่ยกจ๋าเตรียมพวงมาลัยหมดกันไปเยอะไหมจ๊ะเมื่อกี้นะที่จบไปนะคะกับคนของใจค่ะงานจากพระเอกเอสปราชญาบัวหลวงนะคะเพลงนี้เคยอยู่ในชาร์ตของเรานานมากอะนะอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีงานวัดบ้านเราค่ะงานใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะก็เพลงนี้มีแฟนๆแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเขาบอกว่าอุ้ยได้มาฟังด้วยนะเพลงนี้มีท่าเต้นนะเห็นพี่กุ้งเขาไปเต้นอยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะคะอยากบอกรักเธอค่ะงานจากพี่เอชยามิชัยแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับหัวใจเพรียขาก็จักรพันธ์นั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆนะคะพอได้เต้นกันนิดนึงเนาะนะตอนนี้23:27ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายคนก็บอกว่ายาวไปจ้ายังไม่ง่วงหรอกสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่เอกรินพี่นางหนูวานบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆนะคะนี่ไงพี่นารีเน่เขาบอกมาทันพอดีเลยได้ฟังงานวัดบ้านเรามาแล้วนะคะสวัสดีพี่ริซาโรซ่านะคะคุณแม่เกลบอกไปนอนแล้วงอน

องอะไรมายังมายังเดี๋ยวร้องจบก่อนนะเพลงน่ะพี่รัตนาบอกรับฟังจากวิทยุ FM แนวหน้านะคะอยู่ชายแดนโอ้ส่งกำลังใจนะคะจากศรีสะเกษอยากฟังเพลงวีรบุรุษสุธิรักของพี่กระเกษใช่ไหมคะอยากมอบให้พี่จ่านันพันพัฒนา2ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเข้ามาชมทางไลฟ์นะคะพี่สมบูรณ์นะพี่สมบูรณ์สวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเชียวนะคะแล้วก็พี่จรูนหน้าแก้วพี่จิระวดีพี่จิระวดีเนี่ยบอกสวัสดีค่ะ FC จากสุราษฎร์ธานีนะคะฟังทุกวันต้องอ่านแบบนี้ต้องบอกว่าอ่านฟูทุกวันนะเพราะเขาเขียนแบบมีกอไก่หลายตัวนะคะสวัสดีพี่นักรบแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยนะคะมีใครอีกลุงต๋อยลุงต๋อยแก่แล้วสวัสดีค่ะพี่เดียว .com เนี่ยเขาบอกวันนี้วันพระขอเพลงหัวใจถวายวัดเอ็นดูคือถ้าบอกว่าขอเพลงหัวใจถวายวัดเฉยๆก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมแต่ว่าวันนี้วันพระขอเพลงหัวใจถวายวัดนะคะอันนี้พูดถูกนะคะให้เข้ากับบรรยากาศน่ารักอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะดูชอบมากเลยนะชอบอ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะมี SMS เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะบอกขอเพลงลมของพี่หนุ่มกลาค่ะจากน้องโบนัสนะคะขอช่วงถ่ายชั่วโมงช่วงเพลงหวานใช่ไหมคะช่วงเพลงหวานใช่ไหมอ้าวโอเคน้องโบนัสนะคะส่ง SMS เข้ามาแล้วก็บอกว่าแบตจะหมดแล้วค่ะพี่ตาลเลือกเพลงหนูได้ไหมได้โปรดเถอะได้โปรดเลือกก็ได้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาไงคะน้องโบนัสรอได้ไหมคุณก็ไปหาที่ชาร์จแบตสิโถนะนะนั่นแหละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะไหนๆเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังเพลงสนุกๆ นะคะเครื่องติดแล้วนะคะพี่เบิร์ดจากประจวบนะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามาลืมไม่อย่างก็ลืมได้สิลืมหูดสิเท็จอย่างละ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากลืมฮูดซิปแรนดี้สีอีสานแรนดี้อีสานนะคะก็ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้กับเพลงใหม่เลยคุณผู้ฟังนะคะจากหลายศิลปินนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆเพลงดีๆโอ้ยหลายศิลปินจริงๆนะคะกับเพลงนี้ลอยกระทงสุโขทัยคุณผู้ฟังนะคะอันนี้เตรียมก่อนเลยเตรียมก่อนที่จะถึงวันลอยกระทงนะคะจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะคุณแพรวาพัชรีพี่แหม่มพี่มันรำค่ะโยโย่สิมนมาศรักรุ่งโรจน์และสอนเงินเพชรดอนตูมนะคะเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์ปรีชาเจริญศรีและเรียบเรียงโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับแผลใหม่นะคะที่โอ้โหตอนนี้ดังมากๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาแทบทุกวันเลยนะคะเป็น cover version นะคะจากน้องหมิวรัชดาพรรัชดาพรจากลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่15ค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานใหม่ล่าสุดจากพี่นุชวิลาวันนะคะจบสารเนาะภูไทยเรคคอร์ดนะคะสองเพลงนี้นะคะจัดให้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ทิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: 23นาฬิกา53นาทีนะคะเมื่อกี้ก็คิดอยู่ว่านะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะยังมีอีกหลายเพลงเลยวันนี้คงจะติดค้างกันเยอะเลยขออภัยด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันเหมือนเดิมนะคะกับเพื่อนเพลงหวานมีน้องๆฝากเพลงเข้ามาอู้เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ย
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะน้องโบนัสบอกว่าอยากฟังเพลงลมนะคะแบบซึ้งๆหวานๆนะคะในเวอร์ชันของพี่หนุ่มกลานี่แหละนะคะอ้าวเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งทางวิทยุแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ทางเพจทาง Facebook Live ของเราด้วยที่ LTMFM 95นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหวานมากนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้น้องเมย์จะเสิร์ฟให้หวานๆแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมย์ทิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะติดต่อแนะนำผลงานเพลงส่งมอบผลงานเพลงเข้ามาได้เลยที่022481366ค่ะโทรมาตรงมาได้เลยนะ022481366วันนี้มีน้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะผลงานเพลงแบบต้นชั่วโมงจัดให้หวานๆเพราะซึ้งๆไม่แน่ใจจริงๆว่าถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าก็เลยต้องให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTMFM 95ลูกทุ่งมหานครนะก็พิมพ์ไปเลยว่า LTMFM 95อีกหนึ่งช่องทางค่ะ TikTok เมธิชานะคะและMCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศเลยฟังจากที่ไหนฟังจากคลื่นไหนแวะเวียนมาบอกกันบ้างนะคะว่าฟังสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่านะคะแนะนำผลงานเพลงกันมาแล้วก็อย่าลืมบอกรักตัวเองกอดตัวเองเยอะๆด้วยนะมีคนบอกว่ามาแล้วครับมาแล้วจ้านะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะ30กว่าคนตอนที่ที่พิมพ์เข้ามาสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนน้องไบค์นะคะเต้ยน้องหนูดีพี่นพดลนะคะสวัสดีแบมแบมค่ะสวัสดีคุณไม้เฉลิมพลนะคะพี่โอ้น้องแชมป์โชคชัย4นะคะพี่ตอชิเหรอไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะหวังชอบกินชาบูสวัสดีพี่ชินพลนะคะสวัสดีพี่กัญญาวีพี่บังลูนะคะพี่วันชนะพี่สิริโชคยูเซอร์นะคะ3116ด้วยพี่นาวาอา9นะคะพี่สมจิตสวัสดีพี่สุบินพี่สมพรชัยชื่อต่อเหรอใช่ไหมชื่ออ๋อชื่อดอนไม่ใช่ติ๊กอะไรสักอย่างนี่แหละนะพี่เอกกราดนะคะแล้วก็มีพี่โอเอนะพี่บอลสวัสดีมายากเปลี่ยนหน้ากากอะไรสักอย่างนี่แหละ ทำไมชื่อแต่ละคนมันยากจังพี่แม็กนะคะพี่บิ๊กหมูสวัสดีพี่ออนิวด้วยทักทายไปยังคุณทีพี่รุ่นเตียงนั่นแหละพี่สวยหรูนะคะก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาทักทายด้วยนะบางชื่ออาจจะอ่านไม่ได้นะคะอ่านออกอากาศไม่ได้นะก็ขออภัยทักทายพี่นารงค่ะพี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเมย์ตื่นมาพอดีได้ทันฟังน้องเมย์พอดีเลยนะน้องเมย์นอน3ทุ่มนะฟังน้องเมย์ก็ขอเพลงน้องอุ้มอิ่มเด้อใช่ไหมคะน้องอุ้มอิ่มอ๋อคู่แฝดลืมไปเลยนะเนี่ยนะเอาไว้ติดไว้ด้วยเพราะว่าวันนี้มีคนจองเพลงมาแล้วนะคะจากแจ๊สสปุกดิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กผลงานล่าสุดของเขาเลยนะคะฟีเจอริ่งกับเกมด้วยทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยหนูอ่ะก็ทิ้งคุณผู้ฟังไม่ได้หรอก ก็กลัวคุณผู้ฟังจะทิ้งหนูเหมือนกันยังไงนะขอเพลงกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางการโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ022481366กับผลงานเพลงนี้5นาทีครึ่งจัดไปทิ้งกันไม่ได้หรอก

3ผลงานเพลงนะคะที่บอกเลยว่าหวานหวานต้นชั่วโมงนะคะ3ผลงานเพลงค่ะลองฟังแลจากโตเนอร์นะคะจับใจจากมีนตราและปิดท้ายด้วยไม่ทักรักไม่เกิดจากเฟียสซิริวุฒินะคะซึ่งบอกว่าปกติเขาก็จะเป็นเจ้าของผลงานเพลงแบบรักแค่เธอคนเดียว

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงใส่ชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะ
2: คนน่ารัก
1: อ๋อ
2: มีจอดแล้วนะมีจอดแล้วนะ
1: โอ้ยชมขนาดนี้อยากได้อะไรเอ่ย
2: น่ารักแล้วมีจอดด้วยจักรแหลมมึมๆด้วยนะ
1: คืออะไรอย่าแปลว่าอะไร
2: ไม่รู้เป็นขับสมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่นหรือรุ่น

0: จริงเหรอหนูน่าจะเกิดไม่ทันนะคำศัพท์เนี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
1: น้องเมย์ยังอ่อนเหรอ
0: ยังอ่อนอยู่
1: ย
0: ัง
1: อ่อนยังไม่เกิดด้วยมั้ง
0: ไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะเกิดทันเป็นยังไงบ้างแนะนำแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆงงใครเนาะใคร
1: ผมพี่หนึ่งลงก๊อกครับ
0: ครับผมครับพี่หนึ่งลงก๊อกนี่บอกเลยว่าเป็นขาประจำของการโทรหน้าไมค์ด้วยเนาะ
1: โอ้โทรทุกวันเลยแม่ก็ได้ออกเลย
0: อ
1: ๋
0: อเหรอนี่ขนาดโทรทุกวันนะเนี่ยคนไม่โทรทุกวันเขายังบ่นเลย
1: คนไม่โทรทุกวันเขาก็บ่นใช่ไหม
0: มีคนบอกว่าคุณครูเมย์ครับมาสมัครเรียนใหม่ครับเนี่ยมีเพื่อนในห้องเรียนเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยแล้ววันนี้หนูแต่งตัวดูเป็นครูมากเลยเนี่ย
1: แต่งตัววันนี้ภูมิฐานมากเลย
0: อ่านข่าวมาจ้าอ
1: ่
0: านข่าวมาจ้าก็เลยต้องมาแบบว่าเรียบร้อยนิดนึง
1: จ้า
0: แต่พื้นนิสัยไม่น่าใช
1: ่นิสัยก็
0: เรียบร้อยเรียบร้อย
1: มีราก็เรียบนะ
0: เอ้ยไม่เอากันดิ
1: เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ
0: วันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือเพลงอะไรดีคะ
1: เพลงตั้งแต่ผมยังละอ่อนน้อยอยู่ครับ
0: หรอเพลงอะไรล่ะ
1: เพลง30ยังแจ๋วของพี่ยอดรักสลักใจครับ
0: 30ยังแจ๋ว
1: ครับ
0: โอ้ยเนาะเรียกว่าทุกเพลงทุกเวทีอะไรเงี้ยเขาต้องมีวงมาเล่นนะเนาะเพลงเนี้ยเนาะ
1: ครับครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ใครดี
0: อ่ะไม่ต้องมอบแล้วไม่ต้องมอบแล้วหมดเวลา
1: ครับคร
0: ับ
1: คร
0: ับล้อเล่นล้อเล่น
1: คนเดียวไปแล้วกัน
0: เย้พูดเล่นอ่ะมอบให้ใครมอบให้ใครเป็นพิเศษ
1: ก็มอบให้สาววัย 30ทุกคนนะครับที่ยังมีหัวใจแบบไงยังหัวใจที่แบบคึกคืนอยู่ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับ30ยังแจ๋วนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: ดูแลตัวเองด้วยครับน้องเมย์
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่เริ่มสนใจสุขภาพของตัวเองนะคะให้ Heal Life ดูแลหัวเข่าของคุณค่ะ Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าค่ะแค่จะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยเนาะบางทีมันก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะคะมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยซัพพอร์ตรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะเนี่ยเลยเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะออกแบบมาเพื่อช่วยลดรับภาระเกี่ยวกับข้อเข่าเพราะว่าเวลาเราเดินขึ้นเดินลงเนี่ยเข่าของเรามันจะมีการเสียดสีใช่ไหมถ้าเรามีหัวเข่าเดียวอ่ะจะให้มาแบบใช้เราก็ต้องถนอมนิดนึงนะคะด้วยการมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าซับพอร์ตนะไม่ให้มันเจ็บจนเกินไปไม่ให้มันสีกันจนเกินไปนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้อยากจะให้ทุกคนกินผักนะคะก็เลยให้น้องไมล์เนี่ยมาแจกแครอทให้กินซะหน่อยเด็กด้อยใจดี

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรง

0: แพทย์แทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect

0: ีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: อ่ะได้เวลากอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะมันคือตัวหนูเองเนี่ยแหละที่ควรให้กำลังใจตัวเองมากๆเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเจอศึกหนักเยอะแยะความกดดันต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรใครที่เจอเหตุการณ์สถานการณ์เดียวกันนะคะก็ถือว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะไม่มีวันไหนมีความสุข 100% แล้วไม่มีวันไหนมีความทุกข์ 100% ต่อให้เราเจออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นอุ๊ยวันนี้ได้กินลูกอมและอร่อยจังเลยอย่างเงี้ยนิดเดียวก็ถือว่าเป็นความสุขได้ความสุขในบนความทุกข์ก็เยอะจริงๆบางคนเนี่ยอุ๊ยทุกข์มากเลยแบบว่าเจอปัญหารุมเร้ามากๆเลยแต่เอ้ยมันดันมีเพื่อนที่แบบเข้าใจเรา1คนแค่1คนก็โอเคแล้วนึกออกมั้ยหรือบางคนเนี่ยก็จะมีความแบบอยู่ดีๆก็น้อยใจอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเราต้องง้อมั้ยเราก็จะงงนิดนึงว่าแบบเอ๊ะต้องง้อมั้ยนะหรือว่าเขาจะหายเองได้เออหรือว่าเขางอนเราเรื่องอะไรเราไปทำอะไรให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเภทนี้อยู่บางทีมันก็ปวดหัวอยู่นะนะคะอ่ะมาช่วงนี้นะคะสาระดีๆนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเกิดน้อยกว่าตายอ่ะคนตายเพราะตอนนี้เนี่ยเฮลตี้ของเรามันดีมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะต่ำสุดเนี่ยคือเราจะมีอายุยืนยาวอยู่ประมาณที่75ปีใช่ไหม75ปีเฉลี่ยนะของคนทั้งประเทศอ่ะนะแต่ว่ามันก็ต่อเนื่องมาหลายปีแต่ในปีแบบ 6-8 ที่ผ่านมานะคะอัตราการเกิดใหม่เนี่ยมีเพียง 416,000 คนประมาณมันน้อยมากนะคะมันไม่เพียงพอเพราะว่ามันจะต้องมีการทดแทนจำนวนประชากรในอนาคตด้วยมันสะท้อนถึงอะไรรู้ไหมสะท้อนถึงโครงสร้างสังคมว่าอนาคตเนี่ยจะมีผู้สูงวัยมากขึ้นคนดูแลจะน้อยลงนั่นแหละประเด็นพอผู้สูงอายุเยอะเยอะเยอะเยอะคุณหมออะพยาบาลอะพอไหมอะนะสถานการณ์ตอนนี้สถิติแบบโอ้โหแนวโน้มตอนนี้นะคะก็คือคนจะมีลูกน้อยลงเรื่อยๆนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่คนไม่ค่อยยอมมีลูกกันน่ะเพราะอะไรบ้างลองถกเถียงกันสินะคะมาดูซิว่ามันใช่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันมีค่าครองชีพค่าเลี้ยงดูค่าการศึกษามันสูงนะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กก็ต้องมี2ภาษามีการเรียนพิเศษมีการเรียนคือเลี้ยงได้กับเลี้ยงดีไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังเลี้ยงได้ใครๆก็เลี้ยงได้ทุกคนมีลูกได้เลี้ยงได้ปกติแต่เลี้ยงให้ดีมีคุณภาพอ่ะเด็กคุณภาพอย่างประเทศไทยเนี่ยมีใครมีน้องเนเน่ใช่ไหมคุณภาพเห็นไหมพูดอังกฤษก็คล่องเล่นดนตรีก็เก่งไปเลยทางใดทางหนึ่งมีน้องอีกคนหนึ่งที่เขาอะไรนะเป็นน้องวิจัยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการทางการได้ยินน่ะน้องคนนั้นน่ะเขาสามารถใช้กระดูกหลังหูอ่ะน้องเขาวิจัยนะน้องเขายังเด็กมากๆเลยประมาณ90ขวบเนี่ยประมาณเนี้ยวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหูพอเอาเครื่องตัวนี้ไปแตะเนี่ยจะสามารถทำให้ได้ยินเสียงได้ชัดขึ้นสามารถพูดออกเสียงได้เลยนะจากปกติคนที่ไม่ได้ยินเสียงจะออกเสียงไม่ได้ก็คือเขาจะเรียกว่าคนเป็นใบ้ถูกไหมหรือผู้พิการทางการได้ยินแต่ว่าคำว่าเป็นใบ้นี่สำหรับเราอะแรงมันเป็นคำที่ไม่ควรใช้นะคะก็จะมีเด็กคุณภาพแบบเนี้ยเรื่อยๆนะคะดังนั้นอธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าเลี้ยงได้กับเลี้ยงดีไม่เหมือนกันความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวนี้น้ำมันก็ขึ้นไฟฟ้าอะไรขึ้นหมดเลยนะหมูเหมือขึ้นหมดเลยนะคะแม้กระทั่งดอกไม้ดอกมะลิ

เมื่อวานนี้ก็ขึ้นราคาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงทางรายได้ค่ะบางทีเดี๋ยวก็ตกงานเดี๋ยวก็อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงโควิดบางทีก็อ่ะมาอีกละตกงานอีกละนะคะไม่มีอะไรมั่นคงเลยแม้กระทั่งคนที่ทำงานรับราชการเองก็มีสิทธิ์เก้าอี้สั่นคลอนได้เหมือนกันสวัสดิการรัฐนะคะบางคนก็ยังบอกว่ายังไม่เพียงพอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือว่าแบบการลาคลอดเนี่ยยังไม่เอื้อนะคะเพราะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยพอรู้ว่าท้องเนี่ยไม่รับทำงานพอรู้ว่าท้องไม่ให้หยุดหรือว่าไม่ให้ชดเชยใครจะไปกล้าท้องล่ะถูกไหมก็อยากจะทำงานเพราะว่าถ้าท้องขึ้นมาหยุดงานขึ้นมาอ้าวไม่มีเงินแล้วทำไงจะเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่มีลูกดีกว่านะคะขาดแคลนแรงงานในอนาคตคิดสภาพนะอนาคตเนี่ยเด็กๆแทนที่จะมีอนาคตที่ดีมีเด็กเกิดใหม่มาเป็นวิศวะมาเป็นหมอมาเป็นครูมาเป็นตำรวจมาเป็นทหารมาเป็นนู่นนี่นั่นไม่มีแรงงานเราก็จะหายไปพอหายไปทำไงอ่ะก็ต้องไปจ้างคนต่างประเทศเข้ามาซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้งบของประเทศไทยอ่ะเสียไปโดยใช่เหตุด้วยเหมือนกันระบบสาธารณสุขบำนาญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยตอนเนี้ยมันมีกองทุนมันมีภาษีมันมีต่างๆมีฐานภาษีเนาะมีกองทุนลดลงนู่นนี่นั่นนะคะผู้สูงอายุตอนนี้มันเยอะมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่รู้ดิจะทำยังไงดีล่ะมันเป็นวิกฤตที่บอกเลยว่าเด็กเกิดต่ำสุดในรอบ75ปีเลยก็ว่าได้อันนี้อัปเดตแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาก็ต้องลองดูอะค่ะว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเราอาจจะต้องเป็นเสียงเล็กๆหรือเปล่าที่ทำให้มันกระพือขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตคิดติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงเข้ามาชื่อเพลงว่าเรียนและงานจากพงศิษฐ์นะคะพี่นันเพชรบุญแนะนำเข้ามาเดี๋ยวเปิดผลงานเพลงนี้ให้เบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเบอร์แล้วก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ด้วยเพราะตอนนี้ที่ทิ้งเอาไว้อะไม่ถูกเลยนะคะโทรมาด้วยนะ022481366ค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะกับผลงานเพลงที่คุณเลือกมานะคะกับ1สายหน้าไมค์ตอนนี้มาแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ผมเด็กชายมีน
0: พี่มีนจาก
2: กระบี่ครับ
0: กระบี่กระบี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอากาศ
2: อากาศอากาศฝนฟ้าคะนอง
0: ฝนฟ้าคะนองเลยเหรอ
2: มีเมฆมากเป็นบางแห่ง
0: มีเมฆมากเป็นบางแห่ง
2: เรือเล็กห้ามออกจากฝั่ง
0: แอบดูข่าวเหรอ
2: ดูข่าวคุณมี
0: อุ้ยแล้วทำไมจำบทข่าวหนูได้อะ
2: จำได้มึงร่วมด้วยมึงร่วมด้วย
0: เอ็นดูจังเลยจำบทข่าวด้วยนะ
2: แน
0: ่หนูยังแทบจำไม่ได้แล้วนะถ้าไม่พูดน่ะ
2: อ๋อ
0: แต่อันนี้มันเป็นบทของวันพุธ
2: อ๋อ
0: วันนี้ไม่ได้อ่านพยากรณ์วันพุธอ่าน
2: ครับจำมาหลายวันเลย
0: โอ้ยขอบคุณนะคะที่ติดตามนะน
2: ่
0: ารักที่สุดแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่จ้ายังไม่นอน
2: นั่งรอนั่งรอคุณเมย
0: ์รอยังไงคะรอหนูนั่งเครื่องไปหาน
2: ั่งรอเดี๋ยวคุยโทรศัพท์
0: รอหนูจะบอกว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรทุกคนอ่ะโทรให้เบอร์มาพอโทรกลับไปโทรไม่ติดบ้างโทรไม่รับบ้างโทรไปกลายเป็นใครก็ไม่รู้บ้างเนี่ยให้เบอร์มาเยอะมากเลยนะเออพี่สุวัฒน์อ่างทองนี่ก็โทรไปก็ไม่ใช่พี่เบิร์ดประจวบโทรไปก็ไม่ใช่อีกแล้วก็มีพี่วาสนาประเวศโทรไปไม่รับโทรไม่ติดเออแล้วก็มีพี่มนัสก็โทรไม่ติดเป็นอะไรกัน ไม่รู้วันนี้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
2: ก็นอกใจแล้วมั้ง
0: คะ
2: ก็นอกใจ
0: น้องใจน้องเมสุกะน่ะเหรอ
2: แล้วคุณคนนู้นไปไหนแล้วว่าปล่อยไปลินเวลวับเพลฟ้าวะ
0: เขามาแค่2วันแล้วเขาเลิกแล้วพอดีว่าเขาขอขนมน้องเมสุกะกินแล้วน้องเมสุกะไม่แบ่งน้องพลอยเวลวับวิบวับเวลวาวเขาเลยลาออก
2: วันนั้นยังต้องได้อยู่เลยวันนั้น
0: เหรอไหนชื่ออะไรนะ
2: ชื่อมีน
0: เขาชื่ออะไรคนนั้นอะน้องเพชรพลอยอะ
2: นั้นชื่อพลอยอะไรนะ
0: เพชรพลอย
2: เพชรพลอยเวลวับเวลวาว
0: ไม่ใช่ดิเวลวับวิวับเวลวาว
2: เวลวับวิวับเวลวาวจำไม่ได
0: ้ก็แกล้งเล่นไปอย่างนั้นแหละ
2: ครับ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: พิษรักพิษณุโลกครับ
0: พิษรักพิษณุโลก
2: ครับ
0: ของพี่สีนุ่มนะ
2: ครับผม
0: ร้องยังไงนะ
2: พี่จดแต่คอยแม่สาวน้อยในตาสีสูยังไม่นั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโจมยังจะไม่คนสวยนิ่งนั่ง
0: จบยัง
2: ต้องมาเป็น
0: มีคำว่าพิษณุโลกยัง
2: ไม่มี
0: มีแล้วเมื่อกี
2: ้ มีแล้วในรุ่นนั้น
0: เป็นดูจังเลยเออนะนี่แหละทำถูกเวลาโทรมาจะต้องเตรียมเพลงเอาไว้ด้วยมาร้องให้เราฟังกันบ้างวันนานๆจะโทรติดทีใช่ไหม
2: คุณมีสอนผมร้องเพลงได้ไหมอ่ะ
0: หนูเนี่ยล่ะจะสอนใครร้องเพลงได้ตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลย
2: คุณอยากเรียนร้องเพลง
0: อยากเรียนร้องเพลงแนะนำว่าให้เลือกเพลงที่ชอบมา1ผลงานเพลงก่อนเลือกเพลงนั้นมาพอเลือกเพลงนั้นเสร็จฟังให้เยอะอย่าเพิ่งร้องตาม
2: ครับ
0: ฟังเยอะๆเลยฟังแบบฟังทั้งวันฟังแบบประมาณ3วันฟังอยู่เพลงเดียวฟังวนไปเลยเมโลดี้มันจะอยู่ในหูพอเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเริ่มร้องค่อยเริ่มแกะว่าคำไหนร้องสูงร้องต่ำร้องแต่ละคำเนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยๆคำใช่ไหมค่อยๆมีเมโลดี้มาเมื่อก่อนน้องเมย์ก็ร้องลูกทุ่งไม่ได้นะจริงๆไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยคุ ณครูเขาก็แนะนำมาอย่างมากก็ได้แค่แนะนำจริงๆนะมันหนูไม่ใช่ครูสอนร้องเพลงอะสิหนูก็เลยสอนไม่ได้อะแต่พอจะบอกได้ว่าโอเคเมื่อก่อนเนี้ยเวลาหนูร้องไอ้อย่างเพลงแม่พึ่งเงี้ยหนูก็จะร้องเป็นเอาแบบตอนแรกก่อนนะแบบยังไม่ใช่นักร้องเลยนะหนูก็จะร้องแบบตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายนึกออกปะ
2: ใจไม่มี
0: ไม่หนูจะร้องแบบหาผู้ชายถูกใจไม่มีแต่พอพี่อีกคนนึงเขาบอกอ่ะเขาก็จะบอกหนูว่าให้ฟังดีๆว่าเมโลดี้ลูกทุ่งอ่ะมันจะมีเยอะกว่านั้นเช่นฮาอ่ะอ่ะฮาอ่ะอ่ะฮาอ่ะอ่ะแล้วร้องให้เร็วก็จะเป็นตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายเห็นป่ะฮาอ่ะฮาอ่ะอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราฟังบ่อยอ่ะเราจะแกะได้เป็นแบบเล็กๆอ่ะย่อยๆของคำคำเดียวอ่ะมันจะได้ประมาณ3โน้ตอย่างเงี้ยฮาอ่ะอ่ะผู้ชายก็จะกลายเป็นฮาอ่ะผู้ชายนั่นแหละเป็นเทคนิคเริ่มจากการเลือกเพลงก่อนค่ะเลือกเพลงให้เหมาะกับเนื้อเสียงตัวเองแล้วก็ฟังเพลงนั้นเยอะๆแล้วค่อยๆแกะทีละเมโลดี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ลองดูนะลองดูนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าโทรมาแล้วต้องร้องเพลงให้น้องเมย์ฟังด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
0: ทวงด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: พิษรักพิษเนื้อลูกครับ
0: ย้ำๆเนาะนะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: มอบให้กับน้องเมย์มอบให้กับคุณเมย
0: ์หนูบอกแล
2: ้วมอบให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสาย
0: ครับผมครับ
2: ครับผมครับ
0: ได้เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยค่ะ
2: ครับผมมาตามได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณ
0: ก็ได้นี่หูดีได้อยู่น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ไม่ร้องแล้วหรอ
2: ไม่ดี
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอไอยาระอ่ะฮะ
2: และไอไอยาระอ่ะฮะ
0: รสชาติดี
2: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาระอ่ะฮะ
2: ไอยาระอ่ะฮะ
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่มีน
2: นี่ยังก็ได้ยินเสียงคุณเมย์หัวเราะแบบชอบใจเที่ยงคืนนี้
0: ช่วงนี้เครียด
2: เครียดแล้วเราไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคืนอื่นก็ได้ผมนอนฟังทุกคืน
0: ต้องหัวเราะยังไงนะหัวเราะแบบน้องเมย์หัวเราะยังไงนะไหนหัวเราะให้ดูหน่อย
2: หัวเราะแบบมีเป็นเอกลักษณ์มันหัวเราะตามไม่ได้

จังหวัดอะไรนะพิจิตรใช่ไหมสาวเมืองพิจิตรนะหนูมิเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็อีก2ผลงานเพลงจริงๆมีคนขออะไรนะลอยกระทงสุโขทัยมาด้วย มันจะเร็วไปไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าทันหรือเปล่าถ้าทันเดี๋ยวแทรกให้เลย

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: ีนะคะชื่อผลงานเพลง รักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะผลงานจากโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะสังกัดจินนี่เรคคอร์ดคำร้องทำนองนะคะคำร้องโดยอาจารย์จารุพันธ์สีม่วงกลางค่ะทำนองโดยภูวสิทธิ์นี่นะเก๋ๆเลยแน่นอนค่ะว่าเรียบเรียงก็ทั้งคู่ช่วยกันนะคะอาจารย์จารุพันธ์กับภูวสิทธิ์นั่นเองค่ะสองผลงานเพลงนี้จัดเสิร์ฟให้นะคะต่อเนื่องเลยนะเมื่อกี้มีลอยกระทงสุโขทัยด้วยนะคะจากรวมศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่แพรวาพัชรีนะคะพี่แหม่มพี่มานรำมีคุณโยโย่นะคะสิมนมาศนะคะแล้วก็มีคุณรักรุ่งโรจน์มีคุณสอนเงินเพชรดอนตูมด้วยนะโอ้เยอะมากมาเป็นขบวนต้องไม่จัดให้แล้วเนาะในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะรักไม่ไหวแล้วโว้ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครช้านะคะสองผลงานเพลงวันนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจให้เรารู้ว่าคุณยังมีเซฟโซนนะคะมีพื้นที่ปลอดภัยนะคะอยู่ตรงนี้เสมอเลยค่ะ

อดภัยนะคะจากพิมดามหานครและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะอย่าใจกระจอกจากหนูเล็กกากาในช่วงนี้นะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven 2 ผลงานเพลงจัดให้จ้า

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊ก

0: ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ได้เวลาอัปเดตราคายางแล้วค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่81บาทนะคะลงมา1บาทจากเมื่อวานนี้เนาะนะคะคลองแงะค่ะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท30สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง72บาท40สตางค์นั่นเองค่ะ SMS วันนี้นะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าด้วยนะวันนั้นเปิดแล้วกลางดาวเหมือนกันเลยเปิดคู่กันเลยนะ2เพลงนี้นะคะก็จะเสิร์ฟให้แล้วนะจ๊ะมีข้อความทักเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยมีเพลงที่หลากหลายมากๆวันนี้นะคะก็ขออนุญาตทักทายทุกๆจังหวัดด้วยก็แล้วกันนะคะสวัสดีคุณสุดีนะคะนครศรีธรรมราชพี่วอนเมืองการพี่อ้อมสุราษฎร์พี่อเนกสุโขทัยแซกนะคะจากบางแสนพี่อนันต์จากโคราชพี่วาสนาจากประเวศพี่นันนะคะจากเพชรบูรณ์น้องแวนนะคะแล้วก็มีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะน้องแวนตอนนี้เขาอยู่นครปฐมแล้วนะนะคะแล้วก็พี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชลุงเจจากเชียงรายพี่วินัยจากสตูลพี่เบิร์ดประจวบนะคะพี่ฉลาดจากจังหวัดเลยพี่วิทยาจากศรีสะเกษพี่บอลวีทุ่งสงนะคะแล้วก็มีพี่มินกระบี่ยังอยู่แม่ก็มาลงพี่หนึ่งลงก๊อกกันนะอะช่วงนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานที่แนะนำเข้ามาเหมือนกันจากพี่วินัยจากจังหวัดสตูลนะคะกับผลงานเพลงนี้เต๋าสมชายนะคะหลงทางอันนี้บอกหนูใช่ไหมเป็นหนึ่งคนที่จอดรถก็หารถไม่เจอขับไปไหนก็ไม่รู้ตัวเองอยู่ที่ไหนจะต้องมี GPS ตลอดเวลาคือหลงทางตลอดเลยเหมือนกันอ่ะผลงานเพลงนี้จัดให้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงเริ่มต้นฮะทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รอพ่อรักนะครับน้องวีระดาวงเทวันผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายทาง Facebook Live นะฮะ LTM FM 95ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่เออิทธิรานะฮะคุณพี่พึ่งน้อยใช่ไหมครับสวัสดีครับขอเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชนะฮะพี่เอ๋ขอกำลังใจใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็พี่พิเทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่สุฮอเกนบูมพี่จรัสนะครับพี่สุนีพี่สว่างน้องลิซ่านะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บางปลาพี่ขนองนะครับพี่นารีเนตรนะครับขอเพลงงานวัดบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พี่สมคิดนะครับพี่วิชัยพี่รามิดามาลานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะฮะพี่ทาง4689400สวัสดีนะฮะไปถึงพี่สังทองสีสายขอเพลงฟังดูง่ายๆของวงซิลิฟูสนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีไอ้กว้างนะครับไอ้กว้างไอ้มิตรชัยไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับพี่ไกรวุฒิเช่นเดียวกันนะครับพี่สังสุราษฎร์นี่ตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม022481366ครับน้องเมย์นะฮะรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้ปะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำพิคับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงจากพิเทอุเทนพรหมินนั่นเองนะฮะวิชามานทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับพี่นุชเจริญเข้ามาแล้วนะครับน้องแบมนะฮะพี่สมคิดครับพี่แองเจลทุ่มหรือว่าตุ้มไม่แน่ใจน่าจะตุ้มมั้งนะครับสวัสดีครับบอกว่าเจอน้องเพชรครั้งที่3ค่ะพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับน้องลิซ่าบอกว่าพี่เท่ถูกต้องเลยนะครับพี่พินโยพี่น้องนุชนครสวัสดีครับพี่สมคิดพี่พิสารพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวี่นะครับมาแล้วมาแล้วมารายงานตัวแล้วเหมือนเดิมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเพชร
3: สวัสดีครับคุณพี่วาสนา
4: จ้า
3: สบายดีนะครับ
4: สบายดีจ้าก็ฟังเพลงทั้งวัน
3: ทั้งวันเลย
4: ฟังเวียงนู่นแล้วก็ฟังเช้าไปวันฟันแบบไม่หยุดอ่ะ
3: จริงเท่าอันนี้แสดงว่าเป็นทั้งยี่ฟังทั้ง24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ใช่จ้า
3: โอ้ยขอบพระคุณมากมากครับแล้วเอาเวลาตอนไหนไปนอนครับ
4: ง่วงเมื่อไหร่ก็หลับเลยหลับไปก็ตื่นมาก็ฟังต่ออ
3: ๋อหลับไปแล้วก็ฝันไปแล้วก็ตื่นมาก็ฟังต่อเลย

0: ใช่ไหมฮะ
1: จ้า
0: ได้ครับแล้ววันนี้พี่วาสนาจะฟังเพลงอะไร
1: เพลงของเมธิชาจ้าโอ้ดวงใจ
0: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: ทุกเสียงทุกสายทั้งน้องหลังไมค์แล้วก็น้องเพชรแล้วทุกคนที่ฟัง FM 95ค่ะ
0: ได้เลยครับผมพี่วาสนาขอบพระคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้าขอบคุณมากจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมนะฮะคุณพี่วาสนาจากประเวศนั่นเองนะครับปะฟังเพลงกันต่อฮะสายเชลฮิวใจครับโอ้ดวงใจ

ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: บไปนะฮะ2เพลงท้ายชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากวงไฮร็อกนะฮะกระจกร้าวครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ต่อมากับบทเพลงเงาจากวงกางเกงนะครับตามคำขอนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุธิราชฟีเจอริ่งดอททอยนะฮะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กุ้งนะครับแล้วก็เพิ่งดู MV เมื่อกี้นี้ก็อ๋อคิดถึงน้องวิเลยนะครับใครที่อยากเจอน้องวิน้องวิรดานะน้องสาวคนสวยของพี่กุ้งนะครับลองไปดูใน MV งานวัดบ้านเราดูนะครับผมทำได้ดีมากๆเลยนะฮะหงแล้วก็หงฟ้ากับสมหวังนะฮะสมหวังนะครับนี่จัดไปพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดคุณไอ้กระชัยศรีวิชัยครับทักทายครับไปถึงพี่เอ็ดดี้โคราชมาลองมาเลงนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่ามือสั่นอย่าสะเอียสั่นเยอะมาโคราชยินดีต้อนรับนะครับก็สองสามวันก็ที่ผ่านมาก็อยู่กับพี่เอ็ดดี้นั่นแหละอยู่ที่โคราชนะฮะนะฝากสวัสดีพี่เดียด้วยนะฮะต้องไปล้างแค้นเราเล่นเราเล่นนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามพี่สุวรรณีคุณพี่บุญเรือนนะฮะแล้วก็น้องลิซ่านะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาวันนิสาด้วยนะครับน้องชินกรขอเพลงนิดหน่อยครับนี่พี่จุ๊บแจงครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือสบู่สมุนไพรสุกสกินนะครับเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยกลิ่นลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมป้าตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ

0: โดยเพชรพุ่มขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเมื่อกี้ก็บทเพลงจอกชีวิตก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังจอกกันก่อนบทเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากคุณพี่หลิวอาจารยานั่นเองนะครับเพลงชื่อว่าอะไรนะขอดูสิพี่เสือจ๋านะครับเป็น cover version นะครับสังกัด music DD นะฮะคำร้องทำนองเรียบเรียงอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เขียนบอกมานะครับไม่รู้ว่าใครแต่ง

ใครเรียบเรียงนะครับอ่ะแต่ก็จัดไปถ้าใครชื่นชอบเพลงแนวนี้นะฮะแหมเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามีโซโล่กีตาร์แบบหนักหน่วงมาก ชอบชอบนะนักกีตาร์ฮีโร่นะครับในช่วงของจอกีวิทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะฮะน้องลิซ่านะครับแล้วก็

0: นลาดยางแล้วทางตะโกชุมพรจ้านะครับอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับช่วงนี้ก็นั่นแหละหน้าฝนจริงจังเลยนะครับแล้วก็คุณผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แพท
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอฟังเพลงสัญญาของสายยันต์ของสันติดวงสว่างเลยครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้ชื่อว่าน้องวิทยาใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: น้องวิทยาโทรมาจากที่ไหนครับ
1: โทรมาจากศรีสะเกษมาจากอำเภอคูคันบ้านแพงจังหวัดศรีสะเกษครับ
0: จากศรีสะเกษนะครับผมแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอน
1: ผมนอนหลับแล้วตื่นมาก็ได้ยินเลยมาโทรต่อครับ
0: อ๋อหลับไปแล้วแล้วตื่นมาพอได้ยินก็เลยโทรศัพท์มาหานะ ขอบคุณมากๆเลยครับบทเพลงสัญญาเมื่อสายยันนะครับ
1: ครับผม
0: จำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จำไม่ได้ครับ
0: จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามผมนะ
1: ครับผม
0: น้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยรา
1: และไอ้อัยราร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อายาราอาฮ่า
1: อายาราอาฮ่า
0: ครับผมขอบพระคุณมากมากนะครับ
1: ครับเลยเขามอบเพลงนี้เลยไหมครับมอบให้เพื่อนผม
0: ได้เลยครับอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: ครับมอบให้ลุงมาเชนชูลุงโชคลุงเชนลุงแล้วในเชนได้คิดบ้านใส่ลุงคุ้มครับวังหินเด็กคนน้องใหม่ไปบึงสาวมะนาวสาวไข่ผัวสาวเล่มทองสาวสมรงสาวสาวเป็นน้องสาวลงบัวเชษสาวนิ่มบางรองลุงคุ้มครับวังหินลุงอารมณ์ดีสาวบ้านตะปินสาวบ้านสางสาวสุดโพยายสาวสีนรงสาวลำไยหวานแล้วสาวลิเจมดหวานสาวสีสะเกดด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวพี่วิทยา
1: อะไรครับ
0: ตะกี้ผมฟังไม่ทันขออีกรอบได้ไหมฮะรอเล่นนะครับขอบคุณมากครับผม
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ครับเออนะฮะจัดไปป่ะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะฮะทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะฮะสัญญาเมื่อสายันครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงสัญญาเมื่อสายันนะครับจากคุณอาสันติแล้วก็สัญญาก่อนลาครับพี่ตัวสรัญญูแล้วก็พี่น้ำพึ่งนัทธิกานะครับน่าจะเป็นประกอบละครอะไรนะมวยรักลูกทุ่งใช่ไหมครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งนะฮะบทเพลงจากน้องวิรดานั่นเองนะฮะแล้วก็นิรันดรนะครับพี่ต่ายอรทัยนะจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่ครับแล้วก็พี่แก้วมณีพี่นันทาพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีครับบอกว่าตอนนี้ที่บ้านฝนตกหนักมากพายุก็ไปแล้วเมื่อคืนตกถล่มเลยสวนมีแต่น้ำตอนนี้ก็ยังตกหนักทั้งวันอีก 100% เลยนะครับพี่ใจรัตนะครับสวัสดีฮะพี่เอกสินมิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้ยังอยู่นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้พรหมินใช่ไหมฮะเห็นไปร้องเพลงโกหกหน้าตายอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงฮิตมหานครชาร์ตกันนะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับ
0: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี ซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158ก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้มือที่3ครับจากพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งสวัสดีไปถึงพี่เดียฮานี่สไปซี่เกิลนะฮะเป็นหมอเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอีกสักสองสามเดือนเจอกันนะฮะเตรียมเลย สวัสดีพี่นันทานะครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับพี่จิตติวันพี่อาทิตย์นะครับช่างแจ็ค

เอวาพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะครับพี่จุนศรีภาชานะครับพี่ดวงใจนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ทิติน่าด้วยนะครับพี่บรรเทาสวัสดีครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงฟังเพลงกันแนวยาวไปทั้ง4เพลงนะ4เพลง2ภาคไปก่อนนะครับมีสาวเหนือแล้วก็สาวอีสานนะครับสาวเหนือคือจะไปนี่น้องเก๋วันทการนะฮะแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับบทเพลงจากปิลันนาคมิ่นนะฮะแล้วก็2เพลงเมื่อกี้นี้น้องสแน็คมักปัลล่ะนี่มิสแกรนนะน้องสแน็คนะครับแล้วก็สตอรี่ขี้เหงานะฮะจากน้องแบมไพลินทั้ง2ท่านเลยมิสแกรนหมดเลยนะฮะนักร้องด้วยมิสแกรนด้วยนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับไปถึงทุกคนที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่เกษมพี่ประสิทธิ์พี่แกนจุฬาภรณ์พี่เต้พี่จารัตพี่รัตติยาพี่อารมณ์พี่สาวขามพี่สุวาลัยนะครับสวัสดีครับผมพี่สุภัทราบอกว่าฝนตกอากาศเย็นมากมากค่ะสาวร้อนพี่บูนค่ะพี่เรดมี่นะฮะพี่เดียฮานี่มาดามสไปซี่นะฮะพร้อมเสมอจ้าคิดถึงนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ค่ะว่าวันนี้นัดแก๊งสาวๆใช่ไหมนัดแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปแห่งแคนเบรานะฮะอ่ะก็โชคดีนะฮะจะมีคนตัวเล็กๆพูดทั้งวันทั้งคืนอ่ะคนนั้นยังไงก็ไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนกันฟังเขาด้วยฝากดูแลด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่เจริญครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะอ่ะตอนนี้ครับ

รอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าภาคเหนือไปละภาคอีสานไปละมาภาคใต้กันบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องลืมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับทั้ง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นนุ้ยเวนครกจากพี่นุ้ยสุวินาแล้วก็เวนโคกร็อกเกอร์นะครับจากพี่บาวี่แล้วก็ฟีเจอริ่งน้องต้นข้าวอาสยามนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนนะฮะ MC2 แล้วก็คุณก๊อตนะฮะก๊อตเมฆลาเนาะแล้วก็น้องๆ นะฮะจากวงแมมมแมมทั้ง4เพลงเจาะๆสนุกๆ กันไปนะครับทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่อุดรครับโดยสบายดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เจริญพี่ซีโอสนยางพี่สุวรรณีพี่สุภาพรบอกว่าอุดรอากาศดีถ้ายังเสร็จจะดูไลฟ์ได้นะครับผมได้เลยนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะจบไปครับตามคำขอเลยครับเพลงนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับสวัสดีพี่ก้านกล้วยนะพี่นันทาพี่ลำดวนนะครับผมพี่ประยงนะฮะแล้วก็ใครอีกขอดูซินะพี่มารีนะครับสวัสดีครับพี่สาครบอกว่าสวัสดีค่ะเกรดยางค่ะไม่ค่อยได้ทักนานแล้วแต่ฟังตลอดเปิดตลอดพกไปด้วยตัดยางไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ14:00 ถึง 17:00 กับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็ดพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ขอใจแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ปี52นาทีวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่14ใช่ไหมวันนี้ไม่ทำไมดูงงๆวันนี้วันศุกร์นะคะที่แน่ๆคือวันศุกร์แน่นอนค่ะเดือนสิงหาคม2569 12 13 14ถูกแล้วนะวันนี้ศุกร์14สิงหาคมนะคะกลับมาเจอกันค่ะวิทยุสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะวันนี้ตื่นเร็วค่ะเสียงก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้แบบเหมือนกับวันก่อนหน้านะเมื่อวานรู้สึกคือถ้าตื่นประมาณ 04:00 เนี่ยเสียงก็จะฟังออกว่าอ๋อเพิ่งตื่นใช่ไหมแต่ถ้าตื่นเร็วเสียงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เจ็บคอมากตื่นขึ้นมากินฟ้าทลายโจร3เม็ดนะคะมันรู้สึกคอแบบสากๆน่าจะโดนฝุ่นเยอะเนาะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะสำหรับใครที่ตื่นเช้านะคะทุกวันทุกวันทุกวันค่ะก็บอกว่าความง่วงความเหนื่อยล้าความอะไรต่างๆนี่นะคะอย่าฝืนนะคะช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดก็ระบาดด้วยนะเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะหวัดใหญ่กำลังระบาดค่ะก็ให้ดูแลสุขภาพกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟซด้วยค่ะที่เข้ามาทำไมวันนี้น้อยจังเลยอ่ะตัวเลขเรานิ่งอยู่ที่97คนนะคะใช่ไหมยังไงสวัสดีพี่นิรันดร์นะคะขายหมูปิ้งอยู่ไม้ละ5บาทหน้าซีเจบ้านแก่งชีวิตต้องสู้ลูกเรียนพยาบาลปีหนึ่งโอ้โหเยี่ยมมากสู้ๆนะพี่พี่นิรันดร์นะคะลูกสาวเรียนพยาบาลอยู่ปีหนึ่งก็อดทนเนาะ4ปีก็จะยิ้มได้ยิ้มออกนะคะสวัสดีพี่ปูนะคะถึงจุฬาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่มาลีพี่ทัชชัยนะคะจากจังหวัดแพร่26องศาค่ะพี่แขกสุดที่รักพี่ติ๋มพี่ลมพี่ปราโมทผู้วงจากตราดพี่วันนีวงสามัคคีค่ะพี่หญิงดีกับพี่สนจากสตูลพี่วันนีล่าสวยมาเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะพี่ดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตก็มาเจอกันเนาะตู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาค่ะแล้วก็พี่สัตติมาสวัสดียามเช้าลุงต่อยสวัสดีนะคะหัวเราะทั้งน้ำตาคืออะไรคะลุงต่อยตื่นเช้ามาก็หัวเราะทั้งน้ำตาเนี่ยเนาะแล้วก็ใครอีกที่พักทักทายอ๋อเป็น396แล้วนะคะ

399แล้วเมื่อกี้ตัวเลขมันนิ่งอยู่97คนน่ะถ้ายังไม่เพิ่มเข้ามาถึง99เนี่ยก็จะสวัสดีลารายการแล้วแต่ตอนนี้มันมา

จำปาทองนะคะ T O M A O O O หรือชื่อประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นต่างชาติเนาะ หายไวๆค่ะน้องสีจริงๆอาการแค่นี้แหละมันสากคอรู้เลยว่าจะเจ็บคออีกแล้วโดนฝุ่นเพราะว่ารื้อบ้านค่ะแล้วบ้านเนี่ยมันจะมีตัวอันเนี้ยตัวแมงอ่ะที่มันมีฝุ่นเกาะอยู่อ่ะตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแบบเป็นฝุ่นธรรมดาแต่ว่าไอ้ฝุ่นเนี่ยมันพันตัวแมงอยู่ข้างในนะเออเนี่ยระวังนะคะตัวเนี้ยนำพาฝุ่นมันเยอะมากเลยอยู่ในบ้านนะคะสวัสดีคุณพี่อ้อมนะคะทักทายจากเชียงรายค่ะอ้อมหรืออ๋อมกันนิกาอ่านได้หลายอย่างชื่อเนาะคุณออมคุณอ้อมคุณอ๋อมคุณอ๋อมเป็นไปได้ไหมชื่ออ๋อมA O M จากเชียงรายนะคะพี่กุศลฟังอยู่สงขลาค่ะพี่สริญญาคุณย่าป้ายแดงอยู่อ๋อ122ปี48ตอนนี้พี่นงนุชและนครสวัสดีนะคะใครอีกพี่สีวายการะเกดค่ะพี่เอกลินหรือน้องเอกลินดำทองนะคะขอบคุณพี่แหม่มนะคะเดี๋ยวลงใต้จะไปหาพี่แหม่มเนี่ยกำลังจะลงใต้นะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพวันนี้อยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะลงใต้วันนี้เดี๋ยวแท็กหาพี่แหม่มพี่แหม่มอยู่ตลาดโพหวายสุราษฎร์เนาะน่าแวะนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะจริงๆอยากจะแวะตั้งหลายที่เนาะอยากจะแวะบ้านที่กำพูก็อยากจะแวะเนาะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยนะถ้าเราผ่านเพชรบุรีเมื่อไหร่จะแวะสวัสดีปีใหม่พี่กำพูกับพี่รัชนีนะคะแต่ว่าไม่รู้จะแวะตอนไหนอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่นะคะอยากจะแวะจังเลยแล้วคิดถึงมากนะคะเพราะว่าพี่กำพูกับพี่รัชก็พี่โตพี่รัตก็เออร์ลี่แล้วนะคะก็ไม่ได้เจอกันที่อสมทนะคะเจอกันครั้งล่าสุดสุดท้ายเลยเนี่ยโอ้ยนานมากอ่ะไม่ได้เจอเลยก็แอบตามพี่เขาอยู่ในเพจกำพูรัชนีเหมือนกันนะคะก็กะว่าตั้งใจว่าจะแวะแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะได้แวะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ลองดูนะคะพี่โสภาอยู่นครนะคะฟังทุกหัวรุ่งเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะลืมบอกสายไป022481366นะคะ022481366ค่ะสวัสดีคุณแจ๊เอนะคะอีก2วันรวยนะคะค่ะพี่แหม่มบอกว่าแวะน้องยินดีที่ตุดเลยพี่ลำพันธ์จากอุตรดิตถ์นะคะเนื้อตุ๋นจากมีนบุรีก็ฟังทุกวันพี่ชลลี่จากเกษตรพี่สวรักษ์มาอาจเลิศพี่ลำพันธ์จากศรีสะเกษที่จะหลักหัวแล้วอะไรไม่ทราบนะคะพี่ลำพันธ์นำสกุลแจ้งเชื้อขำมานะคะพี่กุ้งนี่ทักไปแล้วเนาะพี่โคมฤทธิชัยพรมทองพี่ประสิทธิ์ตัดยางอยู่ที่บ้านทุ่งไม้ไผ่แล้วก็พี่พิมพาพรพี่อ้อยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะกรมอุตุเตือนฝนหนักต่อเนื่องเลยค่ะทุกภูมิภาคกรุงเทพก็จะโดนถล่มอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ที่กรมอุตุประกาศขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝน 60% ของพื้นที่ค่ะจะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตาก3จังหวัดนี้นะคะน่านไม่ห้องสอนตากนะคะภาคเหนือภาคอีสานก็ 60% ของพื้นที่เช่นกันเป็นหนักอยู่ที่บริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลาง 40% ของพื้นที่หนักสุดอยู่แถวสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่แถวนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% นะคะส่วนมากก็จะอยู่แถวชุมพรสุราษฎร์และนครฝั่งตะวันตกหนักหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่ระยองระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะกรุงเทพก็
ไม่เว้นค่ะวันนี้6

10% เหมือนกันนะคะแบบมีอุณหภูมิต่ำสุด26องศานี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันให้ทุกท่านได้มีการเตรียมรับมือเนาะสำหรับในวันนี้นะคะพี่สีไม่มาที่ห้องส่งแล้วเหรอครับก็ช่วงนี้ยังไม่ไปนะคะเพราะว่ายังติดภารกิจอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็จริงๆสัญญาณดีไหมคะสัญญาณดีไหมลุงจรูนบอกไม่กลัวหรอกครับข้าวในนาตายหมดแล้วเอ้ามันแรงเหรอคะนี่ไงเขาบอกว่าตากจะตกหนักเลยอ่ะเออนะคะหัวเราะทั้งน้ำตาพี่อารมณ์บอกนะคะไม่ทักผมเลยน้อยใจแล้วพี่สมนึกโอ้โหพี่สมนึกแก้วผมไม่ทักเนาะเนี่ยก็อาจจะมีทักบ้างไม่ทักบ้างนะคะแต่ว่าดูอยู่ทุกท่านว่าใครที่จะเข้ามาทักทายสำหรับเช้าวันนี้นะคะน้องเมษายังว่างอยู่นะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครจะเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกข่าวเล่าความได้เลยผู้ใหญ่รุ่งจังหวัดตราดสวัสดีด้วยนะคะผู้ใหญ่รุ่งเรืองบุญยเชษบุญเชษนะคะเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวดูลายน้องเมย์นิดหนึ่งนะคะช่วงรอน้องโบ้งด้วยจริงๆช่วงนี้ก็มีข่าวค่อนข้างเยอะเนาะข่าวเพียบแต่ว่าหลายท่านก็ติดตามกันอยู่แหละเนาะติดตามกันอยู่เอ๊ะใครทำอะไรที่ไหนยังไงอย่างนี้นะคะบางท่านก็บอกว่าก็เสพข่าวบางทีมันก็หนักอยู่นะโดยเฉพาะข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวอาชญากรรมมาพร้อมกันทุกวันนะแล้วก็บางข่าวก็ทำให้เครียดหนักมากนะคะบางทีหลายคนก็บอกว่ามันก็เกิดจากครอบครัวของตัวเองก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องคือบางเรื่องเราก็ต้องทำใจเนาะทำใจกันเยอะมากนะคะนี่อย่างล่าสุดเนี่ย มีเรื่องของสายเห็ดนะชาวบ้านคือต้องเตือนกันตลอดช่วงหน้าฝนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นผัวเมียกันถูกนำส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการอาเจียนเวียนหัวท้องเสียรุนแรงนะคะเพราะว่าไปเก็บเห็ดจากในป่ามารับประทานอีกแล้วที่บ้านสวายสอตำบลตูมใหญ่ค่ะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสองผัวเมียถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนปวดท้องหนักมากท้องเสียรุนแรงจากการกินแกงเห็ดที่เก็บมาจากปากข้างบ้านนี่แหละนะคะก็ เห็ดเนี่ยมันลักษณะคล้ายกับเห็ดเผาะตรงเจอตรงคันนาใกล้บ้านก็บอกว่าก็ได้มาสักประมาณ10ดอกเนาะเอามาให้ภรรยาทำกับข้าวเป็นเมนูเช้าก็นั่งกินกัน3คนกินไปประมาณสัก15นาทีเวียนหัวแล้วก็อาเจียนรุนแรงภรรยาก็รีบให้เพื่อนบ้านพาส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าใต้บ้านที่สุดยอมรับว่าเห็ดป่าโอ้โหมันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดจริงๆอันเนี้ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นพิษเพราะมันคล้ายกับเห็ดเผาะนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะแกงเห็ดผสมกับเห็ดรวมอย่างอื่นด้วยนะคะก็ภรรยาได้กินไป2ชิ้นก็เกิดอาการเหมือนกันแต่หยุดกินพอกินปุ๊บ2ชิ้นเวียนหัวทันทีก็หยุดแต่สามีกินเยอะกว่านะคะทำให้อาการสุดกว่าคนอื่นนะคะนี่เกิดอาการแบบนี้ก็เป็นเห็ดพิษนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวให้พักโรงพยาบาลไปก่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะดูแลอาการตอนนี้คุณหมอก็เลยเตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดป่าอย่างเข้มงวดเอามากินเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่ามันมีพิษมากน้อยแค่ไหนนะขอให้ทุกคนเข้มงวดนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของการรับประทานเห็ดนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้เนี่ยค่ะกินแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการแบบไหนอย่างไรเนี่ยค่ะอันตรายจริงๆเนาะ

0: ใจมากนะคะเพราะว่าบางทีด้วยความที่แบบคุ้นชินอ่ะคุ้นเคยใช่ไหมคะพอเห็นเห็ดก็ไปเก็บมานะคะก็ทำให้มีปัญหาแต่นี่ก็ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ป่าเนาะก็คุณหมอก็เตือนนะคะหน้าฝนมีเห็ดหลากหลายนะขึ้นเป็นจำนวนมากถ้าคืออย่าสังเกตจากภูมิปัญญาผิดๆนะคะเช่นการนำเห็ดมาต้มกับข้าวสารหรือช้อนเงินแล้วคิดว่าถ้าไม่ดำแปลว่าไม่มีพิษอันนี้ผิดคุณหมอเตือนเลยค่ะผิดแน่นอนเพราะว่าเห็ดหลายชนิดนั้นเนี่ยจะไม่ทำปฏิกิริยากับเงินกับช้อนเงินที่ว่านี้แล้วก็ข้าวสงข้าวสารอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเพราะนั้นก็ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะคะอย่าเก็บและอย่ากินเป็นอันขาดซึ่งอาการเมื่อได้รับพิษแล้วถ้าอยากกินเข้าไปก็อาจจะมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะก็สามารถที่จะไตวายได้นะตับไตนี่คือวายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนไปจนถึงตับวายซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะคะวิธีช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าพบผู้สูงวัยหรือว่าเอาไม่สูงวัยหรอกเอาคนทั่วไปนี่แหละถ้าพบใครก็ตามที่ได้รับพิษจากเห็ดให้พยายามทำให้อาเจียนก่อนเลยดับแรกนะคะเพื่อจะได้ขับเศษอาหารออกมาโดยเฉพาะอันนี้สำหรับคนที่ยังมีสตินะคะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมนำตัวอย่างของเห็ดหรือแกงเห็ดที่เหลือไปด้วยนะยกหม้อใส่ถ้วยใส่อะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้คุณหมอตรวจหาชนิดสารพิษแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะอย่าไปเชื่อนะไอ้เรื่องข้าวสารกับช้อนเงินนะคะถ้าไม่ดำแปลว่าไม่มีพิษเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำปฏิกิริยากับทุกเห็ดนะคะหลีกเลี่ยงกับเห็ดที่ไม่คุ้นเคยถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปกินเป็นอันขาดนะคะมีสายเห็ดทั้งหลายจริงๆเราก็ชอบนะเราก็ชอบมากเลยเมนูเห็ดนี่นะคะเห็ดรวมเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันอร่อยสุดๆเลยนะคะอ่ะมาดูเหตุการณ์งามไส้เมื่อวานนี้มีการแชร์กันนะเกี่ยวกับวงการตำรวจหลังจากสำนักงานตำรวจภูธรภาค9จัดอบรมข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่ไปจนถึงรองผู้กำกับการประจำปีงบประมาณ69ผ่านระบบออนไลน์ก็คือระบบซูมนะคะเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมครั้งนี้259คนระหว่างที่วิทยากรกำลังบรรยายอยู่คือทุกคนผ่านซูมก็ต้องเห็นหน้าเนาะนั่งกันอยู่ไหมแต่งตัวยังไงก็ไม่มีปัญหาระหว่างกำลังบรรยายกันอยู่มีดาบตำรวจสังกัดสภ.ทะเลน้อยคนหนึ่งทะเลน้อยนี่อยู่พัทลุงนะคะนั่งเสพยาบ้าต่อหน้ากล้องอย่างไม่เกรงกลัวโอ้โหเพื่อนข้าราชการที่ร่วมประชุมผ่านซูมอยู่ก็ต้องบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานสิคะก่อนจะส่งร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็ให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบเอ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงคือการแต่งตัวนั่งอบรมเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้ออะไรก็โอเคอ่ะอาจจะที่บ้านไม่ได้ติดแอร์ร้อนอ่ะก็ไม่ว่า
1: ฮัลโหล
0: อบรมอะไรนี้เนาะค่ะปรากฏว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ทันทีนะคะเอาสายมาแล้วนะคะเดี๋ยวรับสายกันก่อนนะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณสีนะคะ FC คุณสีนะคะ
0: ค่ะใครนะคะขอชื่ออีกทีนึง
1: ป้าน้อยเชียงใหม่จ้า
0: ป้าน้อยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
1: อายุตอนนี้ก็77แล้ว
0: อายุ47เหรอคะ
1: จะ77
0: อ๋อนึกว่า47เสียงใส
1: ไม่ใช่ไม่เสียงยังใสเพิ่งตื่นนอนเป็น FC คุณสีมานาน
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่คุณสีจัดรายการเลยจะพูดเรื่องสแกมเมอร์ให้ฟัง
0: ได้ค่ะป้าน้อยเชิญค่ะ

0: คนมา3ครั้ง
1: อุ้ยเป็นคนเยอะจัง
0: อ่ะมันบอกจะให้รถยนต์
1: จะให้รถยนต์ป้าน้อย1,000
0: จะให้รถยนต์กระบะแล้วก็จะให้อะไรอีกเยอะแยะนี่ครั้งแรกนะคุณป้าก็เลยบอกว่าคุณป้าก็แก่แล้วนะไม่อยากได้อะไรหรอก
1: เดี๋ยวก่อนป้าน้อยจุดเริ่มต้นที่มันโทรมาหาป้าน้อยนี่คือรู้จักกันยังไงคะเขามีเบอร์โทรเรายังไง
0: ไม่รู้จักเขาบอกเลยว่าเนี่ยเบอร์โทรอย่างนี้ถูกต้องไหม
1: อยู่ๆก็โทรมาเข้ามือถือเรา
0: ใช่เราก็บอกถูกต้องอย่างนี
1: ้บอกชื่อเราถูกต้องบอกนามสกุลถูก
0: เพราะพูดเพราะมากเลย
1: พูดมาผู้หญิงผู้ชายครับป้า
0: ครั้งแรกผู้ชาย
1: เอาครั้งแรกผู้ชายก่อนโทรมาปุ๊บป้าน้อยไหมงี้งี้ป้าน้อยบอกใช
0: ่ค่ะตอนนี้เราก็บอกเราไม่เอาหรอกนะเพราะเราอายุเยอะแล้วเกือบ80อยู่แล้วแต่จริงๆ77นะก็เลยบอกว่าไม่อยากได้เพราะลูกซื้อให้หมดแล้วมีหมดแล
1: ้
0: วก็กดวางหูเลยทันที
1: วางหูไป
0: อีกสักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์มีผู้หญิงโทรมา
1: ค่ะ
0: โอ้ยพูดเพราะพวกเนี้ยตอนนี้บอกมีของใช้ในบ้านให้เยอะแยะเลยหลายอย่างให้เลือกเอาเราก็เลยบอกว่าโอ้เราก็ไม่เอาก็พูดเหมือนเดิมอ่ะนะแต่แล้วพอเราบอกเราเยอะแล้วเราบอกหนูอย่าทำบาปนะเรารู้นี่ว่าเราฟังอยู่เรื่อยทางคุณศรีบอกหนูอย่าทำบาปนะนี่เป็นการสร้างบาปนะมันด่าเลยอ่ะม
1: ัน
0: ด่าแล้วมันกดหูไปเลย
1: มันด่าแล้วก็วางหูออกไปเลย
0: ใช่นี่ครั้งที่สองนะ
1: ค่ะ
0: ครั้งที่สามก็ยังมีไวๆนี่สแกมเมอร์ยังมีนะแต่มีเคล็ดลับของคุณป้านี่ใช้มือถือแบบรุ่นใน600 บาท
1: ค่ะ
0: คือรับสายอย่างเดียวโทรออกกดโทรอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันทำอะไรก็ยาก
1: มันเราไม่มีแบบสมาร์ทโฟนไม่มีแอปธนาคารอะไรเลย
0: เราไม่ใช้เราเลิกใช้เลยพอมันหล่นกระจายครั้งนึงแล้วเราก็ไม่ใช้ละเป็นแบบ600 บาท
1: แก๊งที่สามนี่คือแก๊งเดิมไหมคุณป้าหรือว่าแก๊งใหม
0: ่แก๊งใหม่
1: แก๊งใหม
0: ่เสียงใหม
1: ่ทำไมคุณป้าเจอเยอะเนาะ
0: ครั้งที่สามนี่3เดือนนะทั้งหมดเนี่ยทีแรกก็จะไม่บอกคุณศรีนะก็เลยจะบอกเผื่อมีคนที่เป็นสว อย่างเราเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยจะได้รู้ว่าไม่ควรจะใช้ไอโฟนอะไรเนี่ยจริงๆเราก็มีเงินซื้อได้นะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็จะมาบอกมาเตือนทุกคนอย่าโลภพอเราไม่โลภนะเราก็ไม่เสียหายแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่าเราใช้มือถือแบบไหนนะ
1: ถ้า
0: เนี่ย
1: ถ้าเราโลภภัยเป็นเหยื่อแน่นอนถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: พอเราไปเตือนมันด่าเราเลยนะ
1: ด่า
0: คำเดียว
1: มันด่าเราอีกโอ้โหมันเจ็บใจตรงนี้แหละ
0: อย่าออกไม้แล้วกันเพราะว่ามันยังเช้าอยู่อย่าแช่งเราเองนะ
1: ค่ะคือพวกนี้มันสุ่มไม่รู้หรอกว่ามันเจอใครบ้างมันสุ่ม
0: รู้แต่ว่าเนี่ยมันมีจริงยังมีอยู่และเผลอเป็นคนไทยแบบเดียวกับเราเนี่ย
1: ใช่
0: มีตายไปแล้วตกนรกขุมไหนก็ไม่รู้นะพอหลอกลวงคนเนี่ยศีลห้าไม่มีนะ
1: ใช่ค่ะคุณป้า
0: เนาะก็เลยโทรมาบอกมาเตือน
1: โทรมา
0: ในประเทศไทยเนี่ย
1: เล่าส
0: ู
1: ่กันฟังแล้วก็เตือนนะผู้สูงวัยทั้งหลายอย่าหลงกลมันนะคะป้าน้อยไม่ถือฟังเล
0: ย
1: 3รอบก็คือไม่โอนไม่อะไรนะ
0: ไม่พูดแต่เตือนเลยหลังครั้งสุดท้ายนี่
1: เตือน
0: มาอย่าทำบาปอย่าสร้างบาปอุ้ยมันด่าเลยมันก็โกรธ
1: มันด่าเล็กเลยเพราะว่ามันหลอกไม่สำเร็จไงป้ารู้ทันเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยรู้พวกนี้พอเสียงมานี่เรารู้เพราะว่าใครจะมาโทรมือถือเราล่ะนอกจากทางเราแล้วนี่มันรู้ได้ยังไง
1: อ
0: ันนี้เยอะกว่านั้นนะบางทีมาในนามของพวกบริษัทมือถือแล้วบอกจะให้โทรฟรีอย่างโน้นอย่างนี้ให้กดอย่างนั้นอย่างนี้

0: เราบอกว่าไม่เอาละเราใช้อย่างเงี้ยโทรฟรี15นาทีอยู่แล้วเราบอก
1: อ๋อ
0: แค่200บาทเองโฆษณาเลยก็ได้ของ AS ค่ะขอบคุณคุณสีมากค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณป้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
0: ขอบคุณค่ะคุณสี
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ได้ค่ะ

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อกี้ครั้งกรณีดาบตำรวจที่พัทลุงเสพยาระหว่างอบรมออนไลน์นะคะเพื่อนตำรวจด้วยกันรับไม่ได้ก็บันทึกภาพเลยค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะคะก็ให้สื่อกับตำรวจไปตรวจสอบนะคะก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงทราบเรื่องแล้วนะคะก็เลยสั่งการให้ผู้กับสภ.ทะเลน้อยเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีถ้าพบว่ามีมูลความจริงก็จะต้องดำเนินการวินัยขั้นเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นนะคะสื่อมวลชนก็ไปตรวจสอบประวัตินายดาบคนนี้เคยรับราชการในพื้นที่จังหวัดตรังมาก่อนนะคะย้ายมาประจำการอยู่ที่ทะเลน้อยในประมาณ2ปีแล้วพฤติกรรมก็ชัดเจนบอกว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตลอดเคยนำอาวุธปืนและรถยนต์ของทางราชการไปจำนำด้วยแต่ที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาจนรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีทางวินัยมาได้โอ้โหแต่ก็ไม่ไหวเนาะเนี่ยค่ะแปลกมากเนาะทำไมถึงกล้าทำลืมหรืออะไรหรือยังไงก็เราเชื่อว่าตอนนี้ในทุกวงการเนาะทั้งวงการตำรวจวงการไหนอีกมียาเสพติดอยู่นะคะคือตำรวจเป็นผู้ถือกฎหมายเนาะจับกุมแต่ก็เสพเองอะเอาจริงๆมันน่าตกใจไหมแต่หลายคนบอกเอ้าจะมาตกใจอะไรก็อย่างที่เห็นกันในข่าวนี่แหละนะคะมีอยู่จริงๆนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่ทุกวงการล่าสุดนักบินเนาะที่เป็นข่าวไปเมื่อ 2-3 วันก่อนน่ะกัปตันของสายการบินแอร์อินเดียสูบกัญชาก่อนกลับเครื่องบินโอเมก้าก็เป็นที่เกิดเหตุก็คือเป็นเที่ยวบินของสายการบินแอร์อินเดียเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนี่แหละมุ่งหน้าไปที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยมันสูญเสียระดับความสูงอย่างรวดเร็วคือวูบลงมาประมาณ300ฟุต300ฟุตก็ประมาณสักเกือบ100เมตรนะคะให้นึกภาพว่าเรากำลังคือเพลินอยู่บนเครื่องบินน่ะนั่งอยู่หลับๆก็ได้อ่ะอยู่ๆเครื่องบินมันตกวูบลงมาเกือบ100เมตรอ่ะโอ้โหกรี๊ดออกไหมร่างผู้โดยสารกับลูกเรือกระแทกเพดานเครื่องบินอย่างรุนแรงมีคนได้รับบาดเจ็บถึง13คนอันนี้ผู้โดยสารเนาะลูกเรือบาดเจ็บอีก4คนเขาบอกว่าเป็น20อะเอาจริงๆรวมทั้งหมดบาดเจ็บในเครื่องบินลำนี้นะคะที่บินออกจากภูเก็ตจะไปอินเดียขณะเกิดเหตุนักบินผู้ช่วยเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินแทนและก็สามารถเอาเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยนี่ก็เป็นวิกฤตกลางอากาศเลยนะคะปรากฏว่าเมื่อเครื่องบินลงจอดได้แล้วเขาก็ตรวจสอบสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ๆเครื่องบินมันตกหลุมอากาศขนาดนั้นนะมันวูบลงมานี่นะคะสูญเสียระดับความสูงเร็วมากเลยก็ตรวจสุขภาพของนักบินโดยด่วนเลยผลการคัดกรองในห้องปฏิบัติการยืนยันตรงกันว่าเจอสารที่มีความเกี่ยวข้องกับกัญชาในร่างกายของกัปตันก็คือนักบินที่หนึ่งกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียก็เรียกตัว CEO ของแอร์อินเดียมาพบทันทีเพื่อชี้แจงความคืบหน้าค่ะก็บอกว่านักบินคนนี้ใช้กัญชาเขาบอกว่านี่เป็นการตรวจเจอเป็นครั้งแรกให้พักงานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าร่วมโครงการบัตรฟื้นฟูถ้าตรวจซ้ำแล้วผลเป็นลบอีกผลเป็นลบแล้วถึงจะกลับมาบินได้อ้าวอย่างนั้นเลย

แล้วก็ถ้าตรวจเจอครั้งที่สองอันนี้บทลงโทษของของกฎการบินอินเดียเนาะไม่ใช่ไทยเนาะระงับใบอนุญาตการบินสัก3ปีตรวจเจอครั้งที่3เพิกถอนใบอนุญาตทำการบินถาวรไปเลยอ๋อครั้งที่2ก็ยังไม่ระงับแค่3ปีเนาะต้องครั้งที่3ถึงจะไม่ให้บินนะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้ในอินเดียเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวกันหนักหน่วงเลยค่ะประกาศขยายการสุ่มตรวจหาสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไปยังนักบินทุกคนแล้วรวมถึงสายการบินอื่นๆด้วยนะคะเป็นสายการบินในเครือของแอร์อินเดียเพื่อกู้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารกลับคืนมาค่ะโอ้โหทำกันได้เนาะนี่คือคนที่โอ้โหนึกภาพเนาะนักบินเสพกัญชาแล้วสภาพเป็นยังไงอะหลับเหรอเราก็ไม่รู้นะไอ้ที่มันวูบลงประมาณเกือบ100เมตรเนี่ยความสูงนี่นะคะประมาณเขาบอกว่าลงมาก็คือเนี่ยทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บลูกเรือได้รับบาดเจ็บกันไป20คนนี่นะคะมันหนักหน่วงมากเนาะอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าแหล่งข่าวระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวเนาะก่อนหน้านี้กระทรวงการบินของพลเรือนของอินเดียก็เคยเรียกตัวกัปตันคนนี้ค่ะไม่ใช่กัปตันสิที่เป็น CEO ของแอร์อินเดียเข้าพบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเครื่องบินลำนี้เป็น Airbus นะคะเป็น Airbus A320 นะคะก็เคยเรียกไปแล้วแล้วก็ก็ให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน่าห่วงเนาะสำหรับในส่วนของนักบินนะคะที่กระทำแบบนี้นะคะโอ้โหรกอย่างเงี้ยใครจะกล้านั่งเนาะนี่ค่ะกลับมาเรื่องของตำรวจอีกสักเรื่องนึงนะคะก็เป็นข่าวดังอยู่2วันแล้วเหมือนกันกรณีที่บอกว่ามีอดีตรัฐมนตรีนักการเมืองตบบ้องหูเนี่ยเขาใช้คำนี้นะตอนแรกเนาะตอนหลังก็ใช้คำว่าตบหน้ารองผู้กับสภ.ทุ่งใหญ่นะคะเมื่อวานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันเสาร์ที่เราอ่านไปแล้วเนาะเรื่องการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันนะคะแล้วก็มีการสอบสวนก็มีการสอบสวนเจ้าตัวแล้วนะคะคือพันตำรวจโทธนงศักดิ์ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานต่อซึ่งระบุว่าการดำเนินการณขณะนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆนะคะที่เขาขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในงานศพเนี่ยนะคะใครที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือจะเป็นพยานหลักฐานอื่นๆที่บันทึกไว้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุเนี่ยให้มาส่งมอบกับผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเขาจะระบุว่ารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาไว้เป็นความลับจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใดนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางนักการเมืองก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชปัจจุบันเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็ตอนแรกบอกว่าไม่จริงข้อที่จริงก็ทราบจากข่าวเหมือนกันก็ก่อนหน้านั้นผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ก็ออกมายืนยันเลยว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นย้ำว่าเป็นเหมือนกับสนิทกันน่ะนะคะเคารพนับถือกันมายาวนานไม่มีเหตุอะไรเลยที่ไม่สบายใจกันไม่มีภรรยาของรองผู้กำกับก็เป็นญาติกับคุณชัยชนะไม่ทราบข่าวออกมาจากช่องทางไหนยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็ล่าสุดนั้นก็เห็นบอกว่าคุณชัยชนะนั้นไปพบตำรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ

ก็เหมือนหนังคนละม้วนแล้วนะสำหรับตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าใครมีหลักฐานอะไรยังไงที่จะเพิ่มเติมหรือไม่นะคะสำหรับเรื่องนี้อันนี้วงการตำรวจกับนักการเมืองก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกนะคะตาบตำรวจนั่งเสพยาออกสื่อลูกคือคงไม่มีสติเหรอหรือยังไงไม่ทราบนะนี่เนาะโอ้เดี๋ยวต้องติดตามนะคะเรื่องนี้ว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะยังไงเนาะเพราะว่ามันดูนะคือดูแล้วน่าตกใจอ่ะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะคะไปที่พิษณุโลกกันนิดนึงนะคะเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเนี่ยตำรวจพิษณุโลกนำกำลังไปปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ต้องหาตามเบาะแสเครือข่ายหมอกระเป๋าไปจับกลุ่มได้อย่างทันควันภายในห้องพักแห่งหนึ่งบนถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพราะว่าตำรวจก็สืบหารายละเอียดจนพบพฤติกรรมและพฤติการสุดเสี่ยงในการแฝงตัวเข้าไปตามกลุ่มเรียกว่ากลุ่มหัตถการความงามบนสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เพื่อโฆษณาหาลูกค้าแล้วก็รับฉีดสารเสริมความงามรับหมดเลยค่ะโบท็อกเอยฟิลเลอร์รวมถึงขายวิตามินบำรุงผิวพรรณโดยใช้ห้องพักส่วนตัวนั่นแหละเป็นสถานที่ทำหัตถการกันลักลอบให้บริการมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะจากการค้นพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็แจ้ง2ข้อหาหนักทันทีนะคะกับผู้หญิงคนนี้1ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะนี่ก็ตำรวจขอเตือนนะคะเป็นอุทาหรณ์สายความงามบิวตี้ทั้งหลายหรือใครก็ตามที่ชื่นชอบการทำหัตถการเสริมความงามเป็นอย่างมากต้องไปในที่ที่ปลอดภัยนะการจะฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายโดยใครก็ไม่รู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์มากน้อยแค่ไหนนี่นำมาซึ่งอันตรายอย่างร้ายแรงเกินกว่าที่คิดนะคะแล้วสารที่นำมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นยาปลอมสารปลอมหรือว่าลอกๆเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านอย.แล้วการฉีดผิดตำแหน่งโดยเฉพาะการฉีดฟิลเลอร์ที่อาจจะหลุดเข้าไปในอุดตันในเส้นเลือดสำคัญได้อันนี้ส่งผลให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงเนื้อตายเกิดความพิการหรือบางคนเคยมีมาแล้วนะคะตาบอดค่ะบอดถาวรด้วยร้ายแรงที่สุดคือตายการเลือกรับบริการความงามจึงต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักโดยให้ไปรับบริการจากสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกที่มีใบอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนี่ค่ะคนนี้ก็ถูกจับได้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะว่ายังมีคนหลงเชื่อไปเสริมความงามกับหมอกระเป๋าแบบนี้ราคาก็ไม่น่าไม่ใช่ไม่ถูกมากนะราคาก็ไม่ใช่ว่าย่อมเยาหลักร้อยซะเมื่อไหร่เนาะมันต้องหลักพันเหมือนกันหลักหมื่นเหมือนกันแต่ว่ายังมีคนหลงเชื่อว่าเนี่ยไปทำแล้วไม่เป็นอะไรอย่าเด็ดขาดเลยนะคะอันตรายจริงๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ป้าน้อยโทรมาจากเชียงใหม่นะคะมาเล่าเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุทาหรณ์ของป้าน้อยเองที่เกิดขึ้นว่ามิจฉาชีพโทรมาหลอก3ครั้ง3คราแต่ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะแต่ว่าป้าน้อยโดนมันด่ายับเลยนะคะมิจฉาชีพเมื่อวานนี้หนุ่มบัญชีม้าคนนี้โดนจับแล้วนะคะใช้โปรไฟล์หรูไปตีสนิทหลอกให้คนที่รู้จักก็คือน่าจะรู้จักกันผ่านออนไลน์นี่แหละเทรดทองค่ะโอ้โหสูญเงินไปหลายล้านเลยนะคะคนร้ายใช้ชื่อบัญชี Facebook ว่ากวงนะคะกวงทักคุยกับผู้เสียหายโดยประมาณทำทีเป็นสอบถามเรื่องรูปภาพบ้านงบประมาณการสร้างบ้านแล้วก็ประกอบกับมีเพื่อนร่วมในเฟซนะคะ

ก็ผู้เสียหายก็เลยยอมรับเป็นเพื่อนและคุยด้วยต่อมาคนร้ายได้ขอให้ย้ายไปคุยกันต่อในแอปใน LINE นะคะเมื่อหลงเชื่อและคุยกันจนสนิทสนมดีคราวนี้ก็เริ่มออกไลน์แล้วนะคะชักชวนลงทุนให้มาเทรดทองคำโดยส่งภาพหน้าจอตัวเลขอ้างว่านี่คือผลกำไรจำนวนมากจากแพลตฟอร์มชื่อเป็นเว็บแปลกๆอ่ะเนาะdex.org ส่งมาให้ดูเป็นผู้เสียหายหลงเชื่อว่าโอ้กำไรมหาศาลจริงๆโดยในการลงทุนแต่ละครั้งนั้นคนร้ายจะเป็นผู้ส่งเลขบัญชีธนาคารปลายทางมาให้โอนเข้าสู่ระบบคราวนี้ก็หลงเชื่อสิคะโอนจากบัญชีของตัวเองไปยังบัญชีม้าตามที่คนร้ายแจ้งรวมแล้วสูญเงินไป 3,328,085 บาทต่อมาเมื่อไม่ได้รับเงินคืนจึงรู้แล้วว่าถูกหลอกก็เลยไปแจ้งความไว้ที่ปอทเรียบร้อยโอ้ชุดจับกุมก็สืบนะคะปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยชื่อนายแบนที่เปิดบัญชีม้าเนาะเดินทางด้วยรถไฟจากภาคใต้มายังกรุงเทพนะคะมาลงที่บางบำรุก็สืบสวนหาข่าวพบว่าตรงกันก็เลยแสดงตัวจับกุมทันทีนายแบนยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริงจากนั้นก็ไปจัดทำบันทึกจับกุมแล้วก็ส่งปอทดำเนินคดีเรียบร้อยเนี่ยโอ้ช่วงต้นปีที่แล้วเขาเล่น Facebookแล้วก็ไปเจอเพจหนึ่งชื่อว่ารับเช่าบัญชีทุกชนิดจึงติดต่อไปแล้วก็ตกลงขายบัญชีธนาคารให้ไปหนึ่งบัญชีได้ค่าจ้างมา10,000โดยนัดรับกันที่ตลาดมีนบุรีถามว่าทำไมถึงกล้าทำล่ะอ๋อร้อนเงินแค่ต้องการเอาเงินมาใช้แล้วก็ไม่ได้ถามว่าเอาบัญชีไปทำอะไรเปิดบัญชีให้ก็เสร็จสับเรียบร้อยรับเงินมา10,000ก็จบภายหลังผันตัวเองมาค้นหาบัญชีเป็นคนหาบัญชีจากคนอื่นพร้อมถอนเงินให้แก๊งมิจฉาชีพก็ได้ค่าจ้างทีละ10,000ทีละ10,000แล้วก็ได้แต่งเปอร์เซ็นต์อีก 2,000 ต่อ1บัญชีด้วยโอ้รายได้อย่างงามสุดท้ายโดนรวบเรียบร้อยแล้วฝากเตือนนะคะถ้ามีข้อความสงสัยหรือใช้ภาพคนหน้าตาดีโปรไฟล์หรูทักมาชวนคุยสร้างความสื่อเสริมจนเชื่อใจจากนั้นก็จะชวนลงทุนอย่างนี้ค่ะผ่านลิงก์เว็บปลอมไลน์ปลอมทำเนียนขึ้นมาเรียนแบบนี่นะคะอันนั้นมิจฉาชีพนะคะไม่เชื่อไม่หลงไม่โอนนะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะก็เตือนไว้เนาะก่อนจะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ป็นคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเดิน10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อน

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: วิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทองซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

6:13 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ14สิงหาคมสวัสดีชาวเฟซด้วยนะพี่บุญยืนพี่ชนการไทยสมพี่สมจิตอยู่ชุมพรนะคะพี่ประโยงค่ะอยู่เชียงรายอุ๊ยกำลังทัวร์อยู่พี่ประโยงกลับถึงเชียงรายหรือยังคะเนี่ยนะคะพี่ตาหวานขอตัวไปรีดนมวัวก่อนนะจ๊ะให้วัวฟังลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะพี่สุนิสาค่ะพี่ธำรงสวัสดียามเช้าเนาะอัปเดตป้าดาได้ไหมครับ ยอมให้วัดหรือยังอ๋อโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มา 2-3 วันแล้วนะเรื่องป้าดานะคะสุดท้ายเจอหมายจับนะเรื่องป้าดานะคะสวัสดีพี่บัวบานนะคะจากจังหวัดน่านค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เกศรพี่จุ๊บแจงนี่มาแล้วนะพี่มารินีพี่ไหนอีกเมื่อสักครู่นะคะมาดูเมื่อวานนี้เรื่องบันเทิงก็น่าจะเรื่องครอบครัวของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะรวมถึงพี่ชายคุณแม่นะคะแม่อ้อยสริญญาชัยเดชได้ต่อสู้คดีแชร์ลูกโซ่Forex นะคะ Forex 3D นานหลายปีแล้วนะคะก่อนหน้านั้นคุณพิงกี้ก็ถูกจับไปด้วยแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะแต่คุณแม่เนี่ยไม่เลยค่ะกับพี่ชายอยู่ตลอด4ปีล่าสุดเมื่อวันที่ศาลอาญารัชดามีการอ่านคำพิพากษาคดีนี้นะคะเป็นคดีหมายเลขดำที่8/53/2564ก็มีคำพิพากษาให้จำเลยที่6ชื่อนายกิตติเชษฐ์จิรุรุตโซเด

0: ือนายสรายุทธไทยเดชยกฟ้องน้องด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะกำลังรายงานข่าวดัง

0: มูลตามที่ศาลพิพากษาเดี๋ยวอันนี้พูดก่อนจะไปรับแม่เนาะบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับแม่นะแล้วก็ยิ้มเลยนะคะยิ้มแย้มเลยค่ะนี่คือความรู้สึกนะของคุณพิงกี้หลังจากที่แม่กับพี่ชายนั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษายกฟ้องค่ะ
1: ครับผม
0: ก
1: ็แม่เนี่ยติดคุณแม่นี่เขาบอก4ปีเลยนะพี่ใช่ไหม
0: 4ปีนะไม่ได้ปล่อยตัวเลยเนาะโอ้แม่ก็เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะก็บอกว่าขอบคุณศาลอย่างเดียวเลยแกบอกว่าก็คือเดี๋ยวต่อไปก็คงจะต้องไปใช้ชีวิตตามอัตภาพแหละแกพูดแบบนี้น่ะก็ดูไม่โทษใครไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเนาะนี่ค่ะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานหลายปีส่วนจำเลยที่หนึ่งใช่ไหมนายอภิรักษ์พร้อมพวกอ่ะ5คนถูกศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีนะน้องรุ่งแล้วก็สั่งปรับ 4,911 ล้านพร้อมดอกเบี้ยค่ะ49,110 ปี
1: แต่กฎหมายไทยมีติดจริงแค่20ปี
0: อภิรักษ์โกฏิผู้บริหาร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: ติดจริงก็25เหรอ
1: 20
0: 20
1: กฎหมายไทยนะใช่ครับ
0: ประมาณนี้นี่ค่ะ49,000ก็คูณไปก็ทำลายชนิดนึงเนื้อชีวิตของคุณพิงกี้ที่ไปพัวพันคดีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นเมื่อปี62เขามีชื่อเอี่ยวคดี Forex 3D นะคะต่อมาปี63พิงกี้และแม่พี่ชายไปให้ปากคำในฐานะพยานครั้งแรกจากนั้นปี64พิงกี้แม่และพี่ชายเดินทางไปให้ปากคำครั้งที่2มาถึงเดือนมีนา64มีรายงานว่าพิงกี้แม่และพี่ชายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถัดมามิถุนายนปีเดียวกัน64พิงกี้ถูกฟ้องทำให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้เสียหายก็สร้างความตกใจให้กับแฟนๆของพิงกี้หนักมากจากนั้นสิงหาปี65ศาลสั่งฟ้องและค้านการประกันตัวทำให้คุณพิงกี้แม่และพี่ชายต้องเข้าเรือนจำพร้อมกันเลยทั้ง3คนต่อมาอีกประมาณ3เดือนพฤศจิกายนศาลให้ประกันตัวคุณพิงกี้ด้วยหลักทรัพย์5ล้านทำให้หลายคนพากันสนใจคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะคุณพิงกี้คุณแม่พี่ชายและพวกรวม24คนไปฟังคำพิพากษาคดีและมีการยกฟ้องสำหรับทุกคนในครอบครัวชัยเดชนะคะก็ให้กำลังใจเธอกันผ่านออนไลน์กันเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับวินาทีแห่งอิสรภาพค่ะก็คุณแม่พี่ชายก็พูดเสียงเดียวกันว่าขอบคุณศาลนะต่อก็ออกมาสู้กับโลกใบใหม่โลกใหม่ก็อย่างที่บอกอ่ะคุณแม่ก็ไม่ได้โทษโกรธใครก็แค่พูดว่าสบายดีแม่สบายดีขอบคุณศาลมากมากค่ะที่ให้ความเมตตาต่อพวกเราแล้วนักข่าวก็พยายามถามว่าหลังจากนี้แม่จะดำเนินการยังไงแม่ก็บอกว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำมาหากินไปนะลูกเอ้ยขอบคุณนักข่าวทุกคนนะคะถามว่าที่บ้านเตรียมเมนูอะไรไว้แม่ไม่ได้หิวค่ะไม่ได้หิวอะไรเลยอยู่ที่นี่ก็ทานอิ่มอยู่ที่นี่ก็รับประทานอาหารได้เหมือนกับพวกเราข้างนอกแกก็บอกดีใจนะคะแกบอกก็ดีใจได้รับอิสรภาพนาทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาช็อกไปหน่อยนึงดีใจแกก็จะพูดกับนักข่าวน่ารักว่าดีใจแหละลูกเอ้ยทุกคนได้รับอิสรภาพถือว่าได้รับความชอบธรรมแล้วศาลเมตตาทุกๆคนที่ปล่อยตัวดีใจมากมากนะส่วนคนที่ยังอยู่ก็เสียใจด้วยอยากให้ลูกๆทุกคนได้ออกอะไรประมาณนี้ค่ะแม่ก็พูดแบบบวกมากเลยเชิงบวกนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวมีอะไรจะอุทธรณ์นะเธอก็แม่ก็บอกว่าสู้เต็มความสามารถแต่ยอมรับว่าเหนื่อยแล้ว
1: ครับ บอกตอนที่

0: ฟังพิจารณาคดีนะพี่แบบคือศาลจะไล่มา6ชั่วโมงเนาะโอ้
1: โหนาน
0: นะไล่พฤติการอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็บรรยากาศในห้องเนี่ยนะครับก็คุณพิงกี้ซึ่งได้ประกันไปก่อนใช่ไหมก็เข้ามานั่งฟังแล้วก็มีแม่มีพี่ชายนั่งอยู่ด้วยกันนะก็ผู้สื่อข่าวที่ได้ขึ้นไปฟังเนี่ยก็บอกว่าสีหน้าเนี่ยเครียดทั้ง3คนนะเพราะว่าตอนศาลไล่พฤติการเนี่ยโหก็ไล่เลยว่ายังไงใช่ไหมคดีโฟเร็กซ์นี่มีการช่อโกงยังไงมาจนกระทั่งศาลเนี่ยบอกว่าพิเคราะห์แล้วเนี่ยเห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยนะร่วมลงทุนจริงไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนคนมาลงทุนหรือมาโกงคนเนี่ยนะฮะศาลยกประโยชน์ให้นะแล้วก็ยกฟ้องเนี่ยนะโอ้โห
1: วินาทีนั้นเนาะ
0: กอดกันนะพี่กอดกัน
1: กอดเลยกับคนที่ได้อิสรภาพมา4ปีเต็มทั้งโลก
0: โอ้มันพลิกชีวิตได้อีกฝ่ายนึง 40,000 กว่าปีอีกฝ่ายนึงยกฟ้องอ่ะพี่สิ
1: ค่ะโอ้โหสุดยอดจริง
0: ครับ
1: ค่ะแม่อ้อยนี่บอกว่าโอ้โหน้ำตาคอเลยร้องไห้เลยแล้วก็แกบอกว่าเอาสมมุตินะถ้าDSI อุทธรณ์แกก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะวันนี้ได้รับอิสรภาพแล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะบอกว่าตอนนี้ห้ามความคิดใครไม่ได้แล้วแต่เขาเธอค่ะคือพูดแบบตรงได้ทุกอย่าง
0: เน
1: าะแกบอกอะไรจะเกิดข้างหน้าก็สู้ไปแล้วหวังว่าความยุติธรรมนะของศาลที่จะเห็นแก่พวกเราบ้างนะสมมุติถ้ามีการอุทธรณ์นะคะต้องสู้ชีวิตคือการเดินทางค่ะแม่อ้อยบอก
0: ครับผม
1: เนาะปงได้จริงเนาะ4ปีเต็มเต็
0: ม
1: ค่ะนี่คือคนที่แบบโอ้โหในเรือนจำเนี่ยนะวันนึงก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ทั้งโลกเนาะ
0: ใช่ก็ไม่ได้ซึ่งนี่ก็ฝากแล้วก็อู้4ปีเลยพี่ซึ่งรู้สึกว่าผมเก็บติด4ปีเลยเหรออย่างเงี้ยนะพี่นะคือแบบ
1: 4ปี
0: ข่าวมันก็เงียบไปครับ
1: โอเค4ปีนานมาก
0: ครับผม
1: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะใครจะลงทุนจะอะไรเนี่ยนะคะก็ควรจะแบบตรวจสอบรายละเอียดกันดีๆนะคะเมื่อวานมีน้องอยู่คนนึงอ่ะเขาเคยร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่แล้วปรากฏว่ามีคนโอนเงินผ่านเขาก็คือมาซื้อของมาสมัครแบบเหมือนขายของอ่ะสมัครต่อจากเขาอ่ะแหละตอนนี้เขากลายเป็นถูกปปง.ขึ้นเป็นบัญชีม้าดำเข้มด้วยค่ะน้องดง
0: โอ
1: กับการได้เงินมา59บาทตอนนั้นน่ะ
0: โอ้
1: เป็นบัญชีม้าดำแล้วก็ถูกตอนนี้ถูกบล็อกทุกบัญชีเลยค่ะถูกอายัดหมดทุกสิ่งอย่างเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลย
0: โอ้ครับ
1: เนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อไหร
0: ่โอ้โ
1: หน่าเห็นใจมากทำอะไรไม่ได้ก็มองแง่บวกว่าถามว่าตอนนี้ทำอะไรทำมาหากินยังไงก็บอกว่ารับจ้างทั่วไปรับเงินสดล็อกก็แก๊กวันละร้อยสองร้อยเอาหมดเพื่อประคองชีวิตให้รอดไปได
0: ้
1: อืมเนี่ยค่ะก็
0: เริ่มต้นตัวอย่างไงนะพี่เขาไปทำไมนะพี่เขาไปลงทุน
1: อันเนี้ย
0: มีการโอนกัน
1: มีไอคอนแหละเอาพูดตรง
0: ๆ
1: ก็คือไปสมัครเห็นใน Facebook ไงก็สมัครเข้าไปร่วมลงทุนด้วยพอร่วมลงทุนด้วยเขาก็มีคนสนใจสมัครต่อจากเขาก็คิดค่าอบรม59บาทให้โอนผ่านบัญชีนะสุดท้ายเขาโดนแจ้งความในข้อหาหลอกลวงเหมือนกับบรรดาบอสทั้งหมดอ่ะแต่ตัวเขาอ่ะไม่ได้โดนเรียกไม่ได้โดนแจ้งความอะไรแต่ว่าคนที่ไปแจ้งความอ่ะ

0: ว่าเขาโอนเงินผ่านบัญชีนี้บัญชีกลายเป็นม้าดำเลยตัวเขาตำรวจไม่ได้เรียกไปอะไรนะไม่มี
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นคนที่รับเงินผ่านรับเงินลูกค้าของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็น่าเห็นใจค่ะมีคนเมื่อวานไปศาลด้วยค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่ของน้องคุณปูมันธนาโหสิริ
1: ม
0: ีมาทองคำ
1: ตอ
0: นนี้ไปศาลอาญาธนบุรีนะคะอัยการนัดก็ถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องในศาลในฐานะจำเลยที่คุณหนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท12กรรมทั้งสิ้นนะ12กรรม
1: ที่เพิ่มมาเนี่ยคดีกับพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยจะมากกว่าของคุณลูกหมีอีกนะคดีเงินคุณลูกหมีเนี่ยประมาณเดี๋ยวจะจบเร็วกว่าคดีของพี่หนุ่ม
0: แค่หนึ่งกรรมนี่นะต้องต่อสู้คดีกันนานนะอันนี้12กรรมนะคะเมื่อวานถึงก็ไปในระหว่างกระบวนการเนี่ยคุณปูนั้นถูกกักตัวไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหานานกว่า4ชั่วโมงทีมทนายก็พยายามจะยื่นคำร้องแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวออกมาต่อสู้คดีแต่ว่าทางฝ่ายโจทก์ยื่นคัดค้านการประกันตัวเฉยเลยทำให้ฝ่ายจำเลยต้องเพิ่มวงเงินประกันจาก 20,000 เป็น 30,000 จนกระทั่งศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้ในที่สุดนะคะ คุณปูก็พอได้ประกันตัวเรียบร้อยก็ยิ้มแย้มบอกว่าก็ไม่หนักใจหรือไม่กลัวเนื่องจากคดีนี้ไม่ได้เป็นคดีร้ายแรงประกันตัวได้อยู่แล้วพร้อมระบุว่าตอนนี้เลิกเสพโซเชียลแล้วเพราะว่าไม่อยากเครียดแล้วก็ปล่อยวางตามที่ศาลแนะนำค่ะศาลแนะนำด้วยนะว่าปล่อยวางค่ะ12กรรมนะฮะ
1: 12กรรมก
0: ็โอ้ยมันเยอะแยะอะไรอย่างนี้ก็เห็นใจนะน่าเห็นใจ
1: ก็ฝั่งทนายของคุณหนุ่มกรรชัยทนายตุ๋ยก็บอกว่าก็มันเกิดจากการกระทําของพี่ปูเองเท่านั้นนะครับ
0: แต่แกก็โหดไปนะไปคัดค้านการประกันตัวเนี่ยนะทนายตุ๋ยนี่คือเรียกว่าการต่อสู้ของนักกฎหมายใช่ไหม
1: เขาบอกโอ้โหคดีหมิ่นประมาทแต่คัดค้านการประกันอ่ะโอ้โหคิดดูดิมันต้อง
0: คิดดูดิ
1: คัดค้านการประกันคดีอะไรคดีหมิ่นประมาทโอ้โห
0: ใช่แล้วทางทีมทนายของคุณปูเนี่ยก็รู้แล้วว่าฝั่งนี้ทนายฝั่งนี้เตรียมแล้วแน่นอนว่ายื่นคำร้องค้านแน่นอนเขาก็เลยยื่นคำร้องมาขอให้ปล่อยตัวเหมือนกันก็ทำมาเรียบร้อยมาต่อสู้กันเป็นการต่อสู้กันระหว่างทนายทั้งสองฝั่งนะคะเนี่ยไหวพริบชิงไหวชิงพริบกันหน้าดูนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนแรกบอกว่ายื่นฟ้องเท่าไหร่รู้ไหม
1: ฮะเท่าไหร่ฮะกี
0: ่78กรรม
1: โอ้โห
0: เออ
1: แล้วทำไมใจดีลดให้เหลือแค่12ฮะ
0: 12กรรมก็เยอะแล้วนึกที่เรานึกถึงไม่ใช่กรรมนี้นะนี่เป็นกรรมแบบกอรอรอกรรมใช่ไหมเรานึกถึงกรรมนี่คือนึกถึงผักอ่ะเยอะมากนะกรรมนึง
1: นะถ้าสมมติว่าถ้าโดนเวลาเขาลงโทษเป็นเนี่ยนะฮะต่างกรรมต่างวาระนะ
0: เป็นกรรม
1: เขาลงโทษแบบว่า
0: เขาลงโทษเป็นกรรม
1: หนึ่งปีกันมา2ปีเนี่ยเดี๋ยวก็คูณเข้าไปแล้วไม่รู้กี่ปีเน
0: ี่ยโอ้ยใช่ตอนแรกยื่นฟ้องไป78กรรมจากพฤติกรรมคือคุณปูน่ะชอบโพสต์ข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียมา3ปีแล้วน่ะนี่ที่ทนายตุ๋ยเขาว่าอย่างนั้นกล่าวหานู่นนี่นั่นแล้วก็เลยรวมไปรวมมาแล้วเนี่ยได้78กรรมนะคะเมื่อวานรับไปก่อน12กรรมก็เดี๋ยวทิ้งท้ายว่าที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้เนี่ยก็รอติดตามรู้สึกว่าเดือนหน้าเดือนกันยาก็จะนัดอีกค่ะไปศาลกันเพลิดเพลินเจริญใจมากนะดง
1: ครับผม
0: ค่ะหลายกรรมขนาดนี
1: ้เรียกว่า ข้าออกศาลได้ทุกเดือนนะถ้าแบบนี้

0: เลย
1: เนาะสุดละ
0: ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขณะที่แม่สุนะครับคุณสุนารีราชสีมานะครับก็ลงภาพครอบครัวนะครับนะอบอุ่นนะครับเพราะว่าเธอออกมาจากห้องผ่าตัด ICU แล้วเรียบร้อยนะครับผ่าในที่ก้อนเนื้อ3เซนเน
1: า
2: ะ
1: ในลำไส้เหรอ
2: ใช่อุดตันลำไส้ใหญ่นะครับนะก็นำเนื้อเยื่อไปตรวจนะครับเข้ารับการผ่าตัดนะก็เมื่อวานนี้ได้กำลังใจนะครับจากทางอดีตสามีแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนนะฮะที่เดินทางมาเยี่ยมคุณแม่กันนะครับก็เลยได้เป็นภาพครอบครัวนะฮะเขาบอกว่าน้องคนเราเนี่ยถึงจะเลิกลากันไปนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดนะวันที่นะครับฝ่ายหนึ่งต้องการกำลังใจฝ่ายหนึ่งต้องยากลำบากนะครับนี่ฮะเราได้กำลังใจนะครับจากทางอดีตสามีนะครับก
1: ็
2: เดินทางมาเยี่ยมพ่อของลูกใช่นะครับน้องลูกชาย2คนนะน้องฮีโร่กับน้องอาเธอร์เนี่ยก็มาส่งกำลังใจให้คุณแม่ด้วยโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วนะ
1: ฮะ
2: ก็มีรายงานว่าการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีนะครับพี่สุออกจากห้อง ICU เจ้าตัวก็บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันรู้ฟังทำงานเยอะทำงานแข่งกับเวลานะอั้นปัสสาวะอันอุจจาระดื่มน้ำน้อยพวกนี้นะครับแล้วก็กังวลว่าจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยนะกระทบกับการทำงานนะครับแล้วก็กินผักเยอะดื่มน้ำน้อยพวกนี้ก็เลยทำให้เป็นสาเหตุของการอุดตันได
1: ้โอ้กินผักเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีเนาะ
2: เออกินผักเยอะนี่ก็ไม่ดี
1: ต้องพอดีต้องกินแต่พอดีนะผักก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากินเยอะเยอะเยอะวันน้ำเนี่ยนะมีคนเคยถามในรายการขับสุขภาพต้องถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าเนี่ยดื่มน้ำวันละ2ลิตรครึ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมคุณหมอบอกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นต้องดื่มขนาดนั้น
2: โอ้
1: ดื่มเยอะไปก็ไม่ดีนะน้ำเนี่ยเอาแต่พอดี
2: เคยได้ยินที่เขาบอกวันละ8แก้วนะให้ดื่มน้ำวันละ8แก้วปะ
1: เออพอแล้ว8ถึง10แก้วเลยแหละพอ
2: ครับผมแต่ที่สูงว่าน้ำน้อย
1: แล้วคุณดื่มไปทำไมคุณดื่มไปเพื่ออะไรตั้งเป็น 2-3 ลิตรต่อวันเนี่ย
2: เออบางคนคิดว่าดื่มน้ำแล้วดีแล้วร่างกายจะได้มีชุ่มชื้นมีน้ำดื่มทั้งวัน
1: ไปก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ำเนี่ยมันก็ต้องคุมในร่างกายของเราบางทีบางคนดื่มไปจนน้ำท่วมปอดอ่ะอันตรายเหมือนกันเนี่ยอย่างคุณสุเขาบอกโอ้ปลูกผักเองกินผักกินผักกินเยอะแต่กินน้ำน้อยก็ไม่ดีใช่ไหม
2: อันนี้ก็กินน้ำน้อยไป
1: น้อยไปที่สุกินผักเยอะกินน้ำน้อยก็ไม่ได
2: ้ครับที่สุก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าแม่ออกจาก ICU แล้วนะทุกคนแข็งแรงปลอดภัยดีขอบคุณคุณพ่อของพี่ฮีโร่และพี่อาร์เธอร์ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับก็เป็นภาพความสัมพันธ์นะครับที่นะก็ยังมีความห่วงใยความผูกพันกันนะครับในฐานะครอบครัวถึงแม้ว่าสถานะความสัมพันธ์อย่างที่บอกแล้วพี่น้องจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นครอบครัวมันก็
1: ยังอยู
2: ่ก็ยังห่วงใยกันแหละในวันที่
1: ความเป็นเพื่อนเนาะยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่ของลูก
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่ค่ะดูแล้วก็อบอุ่นนะเป็นครอบครัวอบอุ่น
2: ครับผม
1: ค่ะไหมค่ะ
2: มี
1: เรื่องพัทยาจะจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีนะคะพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026ก็จะจัดขึ้นในระหว่าง 22-30 นี้ค่ะน้องด้งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะเป็นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกจะเป็นยูเนสโก Creative Center of Film ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาระหว่างปี 66 ถึงปี 70 เลยทีเดียวนะคะก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมานะสำหรับเพื่องานนี้เทศกาลภาพยนตร์แบบให้ยิ่งใหญ่ไปเลยเขาบอกว่าจะมีพันธมิตรภาคเอกชนยุค

0: ากนะคะโอ้ที่จะมาทำคอนเทนต์คุณภาพทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์ทั้งรายการกีฬาระดับโลกครอบคลุมหมดเลยทั้งโทรทัศน์แล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั้งหลายก็เหมาะที่จะจัดได้นะพัทยาเนาะจัดงานระดับโลกได้ก็จัดกันมาเยอะแล้วทุกงานระดับโลกทั้งนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวมีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศอ่ะมาแจ้งขออนุญาตในการถ่ายทำเอาไว้ในปัจจุบันนะคะ302 เรื่องค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้เยอะมากนะนี่คือตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันนะ300 กว่าเรื่องแล้วนะคะมูลค่าการลงทุนถึง 4,000 กว่าล้านนะเนี่ยก็สะท้อนว่าเขามีความเชื่อมั่นว่ามาผลิตภาพยนตร์มาผลิตคอนเทนต์ในไทยได้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบดูตื่นตาตื่นใจจริงๆนะ
1: ครับก็เพื่อนที่เป็นคนเกาหลีนะครับก็เขาพูดถึงว่าเนี่ยเขาเคยมากรุงเทพครั้งหนึ่งนะเขาบอกครั้งต่อไปเขาอยากจะไปพัทยา
0: เขาเน
1: ี่ย
0: ผมก็ตรงพัทยา
1: เลยว่าโอ้อยากจะไปพัทยากับเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าพัทยาเนี่ยมันก็เป็นเมืองระดับโลกที่แบบเหมือนถ้าเรานึกถึง
0: คนรู้จักเนาะ
1: พัทยาภู
0: เก็ตอย
1: ่
0: างเงี้ย
1: ใช่นะ
0: ระดับโลกจริงใช่ไหม
1: นะครับไปญี่ปุ่นก็โตเกียวแล้วก็ต้องมีแบบโอซาก้าเกียวโตก็เป็นเมืองอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะพัทยาเขามองระดับโลกความรู้สึกคนก็แบบเมืองไทยต้องไปพัทยาอะไรเงี้ย
0: ใช่ถ้างั้นมาไม่ถึง
1: ไม่ถึง
0: ถ้างั้นมาไม่ถึงใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ตอนนี้ที่ดังก็ภูเก็ตน้องเน่เน่ไงสาวภูเก็ตใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ทะลุเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรอบไลฟ์โชว์ของรายการบริการคอทาเลนต์นะคะซีซั่นล่าสุดก็เดี๋ยวต้องรอดูมีอีกหลายสัปดาห์ใช่ไหมรู้สึกว่าเราบ้านเรานี่คือรับชมทางช่องทรูได้แล้วใช่ไหมน้องๆเนาะ
1: ครับผม
0: น
1: ่าจะ
0: เขาเร็วมากเลยช่องทรูเนี่ยซื้อมาที่เครื่องลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คือลิขสิทธิ์มาให้เราดูแล้วไหม
0: ใช่ค่ะให้คนไทยได้ดูชมแต่ว่าตอนแรกยังสับสนว่าไอ้คนไทยจะโหวตได้ไหมเพราะว่าเขาเปิดโหวตผ่าน TikTok นะล่าสุดก็ยังไม่ได้นะคะได้เฉพาะคนอเมริกาแล้วก็ประเทศปาโตริโกก็เปลี่ยนมา TikTok แล้วนะรายการเขาน่ะ
1: โอ้ตลาดฝรั่งน่าดู
0: ใช่ใช่ก็ลองดูนะคะเห็นบอกว่าเขาให้คนอเมริกากับเปอร์โตริโก้สองประเทศนี้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ nbc.com แล้วก็ act vote คนไทยที่อยู่ในสหรัฐก็น่าจะเยอะอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแต่ถ้าอยู่ที่สหรัฐเนี่ยโหวตได้นะ
0: โหวตได้เจอใช่ถูกค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอผู้ชมทั่วอเมริกาจะตัดสินยังไงจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด44 คนนะคะก็จะแบ่งเป็น4สัปดาห
1: ์
0: บ้านเราก็รับชมผ่านช่อง True Excite ช่อง340ไม่เคยเปิดไปเลยช่องนี
1: ้
0: ช่องนี้แหละแบบประเทศไทยชมได้คร
1: ับ ครับนี่นะครับมาดูกีฬาสักนิดหนึ่งนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: กีฬาวันนี้เนี่ยนะฮะก็ข่าวใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมจิตนะครับคุณสมจิตอัดคลิปบอกมาพี่บอกว่าแปลกมากเลยส่งเงินนะครับให้กับคุณมนัสบุญจำนงนะคุณมนัสที่เขาตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำนะพี่นะ
0: ติดคุกอยู่ใช่
1: คดีไอ้เนี่ยพี่ลอตเตอรี่โกต้าลอตเตอรี
0: ่
1: ไปบอกคนว่าจะได้ลอตเตอรี่แล้วก็นะครับอาจจะไม่ได้อย่างที่คาดฝังไว้นะก็โดนแจ้งข้อหาไปเห็นว่าติดคุก2 ปี 9 เดือน
0: ใช่
1: นะครับโดนคดีช่อโกงไปนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคุณสมจิตจงจอหอนะครับอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยนะฮะ

0: ก็เป็นเพื่อนๆ นะครับกับคุณมนัสบุญจำนงเนี่ยอีกหนึ่งฮีโร่เนี่ยนะฮะพี่สมจิตเนี่ยออกมาบอกว่าได้มีการฝากเงินแต่ไม่ถึงฝากเงินให้เดือนจำ
1: คือ
0: เราอย่างเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะส่งเงินให้กับคนในเรือนจำได้เขาบอกว่าแต่ละคนจะมีบัญชีฝากได้ไม่เกินคนละ500 บาท500เนี่ยสามารถแบบสมมติวันนี้เราไม่อยากกินข้าวเรือนจำ
1: เอออยากกินข้างนอก
0: ฟังข่าวมานะพี่ไม่เคยเข้าไปนะฮะ
1: ครับจะลองไหมล่ะ
0: ถ้าเราไม่อยากกินอาหารถาดหลุมที่เขาให้เนี่ยเราสามารถสั่งอาหารตามสั่งของร้านสากลเนี่ยร้านสวัสดิการเนี่ยได
1: ้
0: โดยที่เอาเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีเนี่ยแหละไปซื้อเราจะซื้อขนมปังซื้อขนมขบเคี้ยวนะครับ
1: อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรอย่างเง
0: ี้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: อยากกินมาม่าไวๆยำๆ
0: ใช่แต่ละคนจะมีบัญชีฝากได้ไว้คนละ500 บาทนะครับก็เห็นบอกว่าพี่มนัสเนี่ยส่งเงินไปให้พี่สมจิตเนี่ยส่งเงินไปให้พี่มนัสแต่เงินไม่ถึงครับแกก็เลยโพสต์คลิปนะก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้เขาเรียกสาปแช่งไหมนะแกบอกว่าเวรกรรมมันจะตามทันเอานะนะแล้วแกก็บอกผมขอโทษเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยนะที่สื่อสารเข้าใจผิดพลาดไม่ใช่ความผิดของทางเรือนจำจากที่เคยบอกว่าฝากเงินให้กับมนัสแล้วเงินไม่ถึงอันนี้บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับเรือนจำผมไม่ได้ฝากไปกับเรือนจำโดยตรงผมฝากจากคนข้างนอกเข้าไปให้เขาอีกทีนึงซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมเราก็เลยฝากเงินไปน้องๆหลายๆคนในวงการมวยที่เป็นเพื่อนนะฮะก็ฝากเงินไปกับคนนี้แต่พอวันนึงได้เข้าไปเยี่ยมมนัสก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยโหถามไถ่สารทุกข์สุขดิบก็ถามว่าเงินที่เราฝากมาตรงนี้เนี่ยพอที่จะช่วยได้ไหมมนัสบอกว่าไม่เคยได้ครับคือฮะคือคนเราที่ตกใจไงคนเราแบบฮะไม่ได้เหรอที่ฝากมาไงนี่ไงนะครับเนี่ยแล้วก็มนัสบอกไม่เคยได้เลยพี่ไม่เคยได้เลยเนี่ยพี่จิตบอกโหเราก็ไม่รู้กันว่ามันไปตกอยู่ที่ใครแต่พี่จิตบอกมันเป็นเวรกรรมนะใครที่เอาไปเนี่ยคนเขาเฝ้ารอคอยเงินตรงนี้อยู่นะครับอยู่ข้างในอ่ะพี่มันก็คนเราไม่มีเนี่ยนะบางคนเองต้องแบบเขียนจดหมายออกมานะพี่เขียนจดหมายออกมากว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงตัวของคนที่เขานึกถึงอ่ะเป็นเดือนน่ะใช่ไหมเป็นเดือนแล้วกว่าจะไปส่งเงินเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็บางคนญาติเยอะอยู่ต่างจังหวัดไปเขียนให้เป็นเดือนนะจดหมายอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วดูสิให้เขาเฝ้ารอในแต่ละวันอย่างเงี้ยนี่แหละฮะพี่สมจิตก็เลยบอกว่าเวรกรรมจะตามทันแต่แกเขาไม่ได้เอ่ยนะว่าฝากใคร
1: ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใช
0: ่
1: ไหม
0: แต่คนที่เอาไปคงรู้ตัวแล้วล่ะ
1: รู้ตัวก็แสดงว่าก็คนในวงการที่เขารู้จักกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ใช่
1: แน่นอนแล้วเงินมันจะกี่บาทเชียวน้องดวง
0: ก็นั่นคือผมเคยจำได้ว่าเขาให้แค่บัญชีละ500นะคนละต่อคน
1: คือถ้าเป็นเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยนะมันก็แบบจำเป็นเดี๋ยวขอเอาไปใช้ก่อนแต่นี่คือเงินหลักน้อยน่าจะหลักพันแหละที่ว่าเนาะ
0: ใช่เขาฝากไปก็ฝากไว้ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าตามกฎแล้วเขาให้คนละ500นะที่รู้เพราะอะไรไหมช่วงที่เรามีนักโทษการเมืองเข้าไปอยู่นะครับแล้วเขาก็เนี่ยตัวมันหันก็ออกมาว่าเท่าเทียมกันหมดคนนึงก็สามารถที่จะฝากได้แค่500อะไรอย่างเงี้ย
1: เออแปลกใครหนอก็คิดว่า คือมนัสไม่มีทางรู้ไง
0: ครับผม
1: เป็นไปได้ไหมคือยังไงมนัสก็ไม่รู้หรอกใครฝากมา
0: ให้ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่มีทางรู้เลยนะคนที่รับมาเนี่ยโหแต่จะร้อนเงินนะร้อนเงินดีนะถึงขนาดแบบว่าเอ้ยรวบรวมกันมาอันนี้นะเอาไปให้ไอ้นัดหน่อยเว้ยโอ้โหไอ้นี่รับมาปุ๊บเนี่ยนะฮะหวานเจี๊ยบเลยไม่เอาไปให้
1: หวานเจี๊ยบ
0: จริงจริง
1: โอ้โหนะคะแต่นึกก็เห็นใจเนาะดูดิคนดังระดับโอ้

0: ักมวยโอลิมปิกนะคะต้องมาติดคุกติดตารางนะคะ
1: ก็เห็นบอกว่าติดมา9เดือนแล้วพี่ตอนนี้ก็เหลืออีก2ปี
0: โอ้2ปี
1: ไม่รวมที่จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ค่ะนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีมแก้ว 1E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11ครับ
0: ค่ะแล้วจำได้ไหมเราเปิดเพลงนะแอดวันกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะขวัญใจไก่แจ้น่ะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีน้องดง
1: ครับผม
0: จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ113ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแจกปืนกัน5กระบอกเอาปืนมาเป็นรางวัล เป
1: ็
0: นอาวุธปืนลูกซองยาวนะคะให้กับผู้โชคดี
1: ซึ่งเรามอบรางวัลกันบนเวทีแล้วเป็นลูกปืนยาวแล้ว
0: โอ้ ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยกรมการปกครองเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่แจกปืนกันแล้วเออ
1: ทั้งประเทศเขารณรงค์เรื่องปืนกันอยู่แต่เขายังพูดกันอยู่เรื่องปืนเถื่อนปืนติดทะเบียน
0: ก็ปืนเขาก็เตรียมการกันมาก่อนแล้วเปล่าเพราะว่าไอ้ข่าวเรื่องปืนยิงปืนกันเนี้ยเพิ่งมีไม่กี่วันนี่ไงใช่ไหมนั่นแหละเตรียมการมาแล้วไงซื้อมาแล้วก็แจกซะก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นกรมการปกครองมีหนังสือด่วนแล้วนะคะถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีระงับการมอบปืนพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะนายอำเภอกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ที่ใครเป็นคนคิดเอาปืนมาเป็นของรางวัลกำหนดกรอบให้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นภายใน10วันแล้วก็รายงานผลให้ส่วนกลางคือกรมการปกครองทราบโดยเร็วค่ะโอ้โหเหมาะไหมล่ะจับรางวัลได้ปืนลูกซองกันไป5กระบอกเนี่ยแล้วรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านวัดประจำปีได้แก่แต่แค่ไปรับปืนยาว
1: เออแล้วมันเป็นของมีค่าสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะ
0: มันเท่มากเนาะ
1: มันเป็นแบบว่าเออเป็นของที่แบบแม้เอามาเป็นรางวัลเนี่ยมันแบบอย่างพวกเราตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่อยากได้ตั๋วเครื่องบินนะอยากได้ปืน
0: อยากได้ใช่ใช่เอาจริงๆนะน้องโด้งนะใครได้ไปอ่ะรู้สึกมันจะมีบารมีขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปทันทีนะได้ปืนนี้ไปอ่ะเออเนี่ยแล้วคือมันสวยอ่ะเอาจริงๆใครที่แบบเล่นปืนก็คงรู้อ่ะว่ามันสวยนะคะเออมันสวยงามมากมันไม่ใช่ไก่กานะปืนเนี้ยก็เป็นปืนลูกซองยาวก็จริงแต่ว่ามันสวยรูปลักษณ์มันสวยมากเลยให้นึกภาพเวลาเขมรก็ได้แบบถือสะพายปืนนี้แล้วโชว์ในคอนเทนต์นะนี้เลย
1: อ๋อเออนะบางทีคนเล่นปืนจะรู้นะ
0: เขาจะรู้ใช่ค่ะแล้ว
1: รู้ยี่ห้อใช้ปืนใครใช้ยี่ห้อนี้คือแบบ
0: นั่นแหละ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มันเลิศใช่ค่ะก็เห็นบอกว่าต่อเขารับไป4กระบอกเกาะพะงันรับไป1กระบอกนะคะที่จับรางวัลกันวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวได้ไม่รู้จะสรุปสุดท้ายแล้วโอ้ยถ้าเขายึดไปอ่ะเสียดายตังเลยอ่ะเออจัดกันทำไมไม่จัดกันเงียบๆนะนะเห็นใจ
1: ครับผม
0: เป็นสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: ชมกับน้องเอิ้นขวัญต่อเลยนะครับผมเม

0: New Terrain Pharmaceutical.
1: Nufa Witchnit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa Witchnit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก

0: ปลาทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปลูกเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9M Court HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: สบายต้องสุดท้ายนะคะน้องๆเฟิร์นค่ะ
4: ครับสีพาไปที่นนทบุรีนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณ 3:00 นะครับพี่นะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้องแมวนะพี่โดนคอกมันคอกตาย7ตัว
3: โอ้
4: แล้วเขาบอกสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากเริ่มจาก power bank ระเบิดพี
3: ่
4: เนาะเนี่ยใครที่มี power bank
3: ต้องระวัง
4: นะใช่นะฮะเขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยนะฮะคนในบ้านบอกนะก็เลยตกใจนะครับโดยคาดว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากก้อน power bank นะครับ power bank นะฮะที่เกิดกับเสียงฐานไฟทิ้งไว
3: ้โอ้มันคงเสื่อมแล้วอะเน
4: า
3: ะ
4: ปีนึงเปลี่ยนไหมปีนึงก็ได้นะปีนึงก็เปลี่ยนก้อน
3: ไม่ต้องรอให้บวมนะที่ของเราบวมอยู่อันนึง
4: ถ้าแบตมันบวมก็เปลี่ยนดีกว่า
3: ซื้อของจีนมาแล้วมันบวมอยู่เนี่ยใช้ต่อดีไหม
4: เอาพี่ของพี่เหรอบวม
3: ใช่
4: เดี๋ยวนะครับพี่
3: มันยังมีไฟอยู่อ่ะ
4: เนี่ย
3: อันตราย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาดูสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์นี้นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับใครคะ
1: ในหัวอัดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะวันนี้เนี่ยจะมาคุยประเด็น10สาเหตุไทยขาดดุลจีนครับ
2: แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดเนี่ยคือวันนี้เนี่ยถ้าใครฟังทางรายการเนี่ยจะได้พูดคุยกับนายหัวอัดนะคะครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแต่ถ้าใครอยากจะฟังมากกว่านั้นนะคะจะต้องสมัครทางนี้ค่ะ MCOT CEOs of ASEAN นะคะตอนนี้รุ่นที่3ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะตาม